0: าธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Pass
2: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉียงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
3: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็ผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME และรายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างสองประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิษาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
7: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
8: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
6: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
5: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
11: ทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1 นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2 นายและสูญหายอีก1 นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1 นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บ1 นาย
3: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3 ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18 รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6 รายบาดเจ็บ2 รายและสูญหายอีก4 รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก16 รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6 รายและบาดเจ็บอีก21 รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300 คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
3: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40 องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18 คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีแมนโวชนิดทัวร์จากวันยู15อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยว กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเคริน่าตูปิเชน่าจากรัสเซีย 2-1 เซตกมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมระดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ 2026 สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก 1-3 เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกมสตรีทไฟเตอร์6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทำหอมชื่น My RPG ขณะที่เกมฟรีไฟรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง60 เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7 เซนติเมตรเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
5: 1นาทีกับกปท.
3: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแผลงความหมายเป็น

0: ญาอ่าน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ขนาดเรากับเจ้าจันทร์สองคนยังสู้แรงของเขาไม่ได้พอพิษไข้สางเขาก็อ่อนเปรี้ยหมดแรงโรคบ้าโรคบออะไรไม่รู้กอดเราเอาไว้ตั้งสองชั่วโมงทำให้เราต้องนอนซบอยู่กับเขายังไม่มีทางเลือกอายก็แสนอายแต่ทำไมเนาะระหว่างที่ซบอยู่กับอกของเขาเราต้องรู้สึกแปลกๆขนลุกขนชันใจสั่นเกิดความอบอุ่นซาบซ่านจนเราอดเผลอตัวกอดเขาไม่ได้แล้วก็อยากจะซบอยู่อย่างนั้นถ้าเรื่องนี้หลุดจากปากเจ้าจันเราต้องเสียชื่ออับอายไปทั่วเขาจะว่าเราเป็นคนใจง่ายยอมทอดกายให้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่ทำไมเราจึงต้องการความอบอุ่นจากอ้อมกอดอย่างนั้นทั้งที่เราว่าน้าชนอยู่เสมอใจง่ายไม่รู้จักเข็ดทั้งที่เคยโดนหักอกมาแล้วแต่แล้วเรากลับต้องการมีผู้ชายอย่างในโอ้อยู่ใกล้ๆมันเป็นเพราะอะไรกัน

0: ไม่ชอบคนยิงยิงอย่างในโอ้ยแต่ทำไมเราจะต้องติดตามดูเขาทำงานอยู่เรื่อยดูสินี่เผลอออกมาอีกจนได้รู้ก็รู้ว่าในโอ้ยทำงานอยู่แถวนี้ต้องมาป้วนเปี้ยนใกล้เขาอีกนั่นนชนนี่หิ้วปิ่นโตข้าวมาให้เขาอีกแล้วหมั่นไส้เขาไม่มีขาเดินไปกินเองได้ยังไงสงสัยนชนจะรักในโอ้ยขึ้นมาละมั้ง
1: ผมคิดว่าดินที่นี่นะถ้าได้รับการปรับปรุงสมัยต้นไม้ใบหญ้ามันจะให้ผลผลิตดีกว่านี้ไม่ทราบว่าเคยมีการอดินไปวิจัยในห้องแลบมั้งหรือเปล่า
2: โธ่เอ้ยคุณโอ้ยกินกินเข้าไปเถอะหน้าฉันรำคาญแล้วรู้มั้ย
1: จันเฮ้ยเงยหน้าเงยตาซะมั่งสวยไม่เฉยใครยังไงก็ช่างฉันขอกินลูกเดียว
3: มันก็ต้องแซ่บหน่อย
1: จะพูดจะจ่ายข้าวมันหมดปากซะก่อนเว้ย
3: ก็น่าบอกว่าตอนนี้เฮ็ดหยังล่ะถึงเวลากินก็กินเข้าไปถึงเวลาทำงานก็ทำไปแมนวะครับคุณนาย
2: บักจันพูดถูกแล้วคุณโอ้ยเวลางานก็งานเวลากินก็กินไม่ใช่เอามาปนกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
1: ใช่ผมเอาอย่างเจ้าจันน่ะมันไม่ได้หรอกครับ
2: ใช
3: ่แมนล่ะครับไอ้บักจันมันบ่ดีเพราะว่านายบ่สั่งบ่สอน
1: คือเจ้าจันเรื่องอะไรว่าแกมาหลอกด่าฉันฟรีๆแล้วก็โดน
3: อ้าวก็จริงป่ะล่ะนายตั้งกะอยู่กันมากนายเคยสอนอีหยังบ่
1: ก็ไม่ใช่ลูกฉันนี่หว่าบักจอนต่างหากพ่อแก
3: แต่ว่าฉันบ่มีพ่อแล้วนี่นายนายก็ต้องเป็น
1: เป็นอะไรวะพูดออกมาพูดดีๆนะเป็นอะไร
3: ก็เป็นพ่อคนต่อไปนะสิ
1: ฉันคือมีลูกอย่างแกคงเตะวันละร้อยครั้งละมั้ง
2: อยากรู้จังเลยอยู่ด้วยกันมาได้ยังไงอ่ะทะเลาะกันซิจริงไม่มีวันไหนที่ไม่ทะเลาะกัน
1: ก็คนพ่อไม่สั่งสอน
3: อ่
1: ะ
3: อ้าวพ่อน่ะสอนแต่ว่าฉันมันขี้เกียจจำกินต่อดีกว่า
1: เฮ้ยโอ้ยนี่ไม่เอาไหนจริงๆไว้กินลูกเดียวเลยเว้ย
2: อย่าว่าแต่เด็กเลยคุณเองก็เหมือนกันไม่รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกเวลากินก็ยังคิดโน่นคิดนี่พูดเรื่องการงานเรื่อยเปื่อยกว่าข้าวจะผ่านเข้าปากได้สักคำเจ้าจันก็ไปสี่ห้าคำทั้งที่มันกินทีหลังแต่อิ่มล่วงหน้าไปนานสองนานแล้วตัวเองก็เพิ่งอิ่มถ้าเหมือนคนกินเหล้า
1: ก็มันมีอะไรเยอะแยะให้ผมคิดตลอดเวลาเนี่ยฮะ
2: ก็ทิ้งสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ได้เหรอแล้วค่อยคิดต่อเอาอย่างจันมันสิจะได้เสร็จเป็นเรื่อง
1: ๆผมไม่อยากให้ความคิดต่างๆมันค้างคานะถ้าเผลอแล้วความคิดมันก็สะดุด
2: เธอหน้าฉันขอร้องนะคะทานซะก่อนวันนี้มีข้าวต้มน้ำวุ้นใส่น้ำแข็งมาล้างปาก
1: เห็นผมเป็นเด็กไปได้ต้องของหวานมาล่อเลย
2: ไม่ใช่อย่างงั้นหรอกคนเราทำงานเหนื่อยๆแล้วโหยมากไม่ใช่หิวแต่ได้กินอะไรนิดๆหน่อยๆให้ชื่นใจเหมือนคนไข้อ่อนเปลี้ยเพียแรงโหยๆได้กลูโคสหวานๆชื่นใจคนทำงานก็เหมือนกันมันช่วยให้กระชุ่มกระชวยมีกำลังวังชา
3: ดีครับผมชอบ
1: แกน่ะมันดีทุกอย่างละเว้นอย่างเดียวที่แกไม่เอา
3: ก็ของเขาไม่ไหวให้กินก็กินเข้าไปกินทุกอย่างที่ขวางหน้า
1: จริงหรือเปล่าฮะเอามั้ยอ้วกสู้หรือเปล่า
2: เอาล่ะค่ะเอาล่ะเลิกทะเลาะกันทีพ่อคุณกินกินให้อิ่มแล้วค่อยคิดค่อยคุยกันใหม่รำคาญเต็มแก่แล้วไม่รู้ว่าอยู่กันมาได้ยังไงทะเลาะกันจังเลย

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: กระเดือกติดข้อบ่ได
2: ้ทะลึ่ง
1: จะพูดอะไรพูดมาไม่ต้องกระแอมกระไอหรอก
2: คืออย่างนี้ฮะผมจะเอาดินในไร่เนี่ยไปให้เขาวิจัยดินที่คุณปอเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรไอ้แร่ธาตุบางอย่างมันอาจจะมีมากไปและบางอย่างก็อาจจะน้อยเกินไปต้นไม้น่ะมันชอบงอกงามดีแต่ผลผลิตไม่ดีนะฮะเพราะงั้นถ้าได้รู้แน่ชัดเราก็จะนำอาหารของพืชมาผสมส่วนเกินเราก็แก้ไขซะเพื่อให้มันเกิดความพอดีกับความต้องการของไม้ต่างๆเห็นด้วยกับผมไหมครับคุณนะ
1: อย่ามาเรียกฉันเป็นคนแก่หน่อยนะฉันยังไม่แก่นะยะให้เจ้าจันเรียกคนเดียวก็พอ
2: ครับคุณน้ายังสาว
1: จีบเหรอ
2: โธ่แม
1: ่เปิดโอกาสให้ฉันมีแฟนบ้างเถอะเรียกคุณชนเท่านั้นก็พอแล้วอย่าลืมว่าอายุอนามของฉันกับคุณน่ะมันพอกันสูสีอ่อนแก่กว่ากันคงไม่เกินปี2ปี
2: ก็ผมขอฝากตัวเป็นหลานไม่ได้เลยครับนะ
1: คิดจะจีบหลานสาวขี้งอนของฉันเหร
2: อวาสนาผมไม่ถึงหรอกครับแค่จะพูดด้วยสักคำสองคำยังกลัวดอกพิกุลจะร่วง
1: แน่ฉันเป็นน้าของแม่นะทำไมไม่เกรงใจบ้าง
2: ผมมันคนซื่อนะฮะพูดอะไรก็พูดตรงไปตรงมา
1: ขอให้ซื่อตลอดไปเถอะไม่ใช่ซื่อแต่คำพูดแต่ในใจคดไปงอมา
2: แต่ผมไม่มีสิทธิ์จะไปว่าใครก็ได้แค่อาศัยใบบุญพักรักษาตัวมีที่นอนมีที่กินก็เป็นมหากุศลแล้วฮะไม่อย่างนั้นคงจะซี่อย่างเก่า
1: ก็คุณนายหยอกซะที่ไหนทำท่าจองหองกับเขาจะให้เขาพอใจได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ผมบอกแล้วมันคนตรงนะฮะขวานผ่าซากนะที่คุณชนไม่เห็นจะมีอะไรอคติกับผมเนี่ยทั้งที่น่าจะเป็นเจ้าของอคติกลัวผมจะคิดไม่ซื่อกลับมาสงสารให้ความเอ็นดูนะ
1: ก็นี่ฉันนั่นแม่มันคนละคนนี่จ้ะ
2: ก็นั่นสิฮะแล้วคุณชนไม่กลัวคนมาแอบดูและเก็บเป็นนินทาเลยครับ
3: แม่แม
2: ่
3: เรื่องนี้ผมได้ยินหลายหนมีคนเอาไปนินทา
1: ฉันเอ้ยใช่ว่าฉันจะไม่รู้นะสองหูฉันเนี่ยเต็มไปหมดแต่ฉันไม่สนใจฉันรู้ว่าฉันคือสาวแก่เคยเป็นโรคแพ้ผู้ชายพอมีหนุ่มหน้าตาดีๆพลัดหลงเข้ามาก็อดไม่ได้ที่จะไขว่คว้าเอาไว้บำเรออารมณ์เพราะหาผู้ชายสนใจตัวเองไม่ได้แต่ฉันมันปลงตกเลยเฉยๆเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อครั้งที่ฉันดูแลพ่อของยายแม่พี่เขยซึ่งเป็นพ่อไม้ใครๆก็ว่าฉันเสร็จพี่เขยไปแล้วเพราะอยู่กันแค่สองสามคนแต่เปล่าเลยฉันไม่เคยมีอะไรกับพี่เขยสักนิดเขาล้มเจ็บฉันก็ดูแลรักษาเขาเหมือนฉันคือภรรยาแต่ฉันสงสารพี่สาวที่เสียชีวิตสงสารหลานสาวที่จะต้องพะว้าพะวังเรียนไม่จบเลยต้องรักษาดูแลพี่เขยจนวันที่เขาจากไปฉันก็ยังเป็นฉันไม่เคยมีอะไรเกินเลยกับพี่เขยคนอื่นจะคิดยังไงฉันเลิกสนใจการที่เอาคุณโอ้ยมาพักรักษาฉันก็คงรู้สึกอย่างนั้นถือซะว่าช่วยชีวิตคนที่ตกยากกำลังจะตายน่ะได้กุศลนะคุณเองก็รู้ว่าคุณกับฉันไม่มีอะไรต่อกันไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจโอ้ยเอาไหว้ฉันทำไมอะคะ
2: ผมขอกราบหัวใจอันงดงามบริสุทธิ์ของคุณชนนะที่ผมรอดตายมาได้ก็เพราะคุณมีที่กินมีที่สุขหัวนอนก็เพราะคุณและก็ไม่ถูกยิงตายก็เพราะเจ้าคนหัวดื้อขี้งอนคนนี
3: ้ขอบใจที่ยังนึกถึงไอ้บักจันนึกว่าหล่นหายไปจากบัญชีซะแล้ว

0: าละเลิกสนใจกับคำครหานินทาของคนอื่นสักทีดีกว่าถือซะว่าใจกายเราบริสุทธิ์สนใจมากนักจะพากันบ้าซะเปล่า
1: ๆผมจะเอาดินไปวิจัยหน่อยนะฮะ
0: ค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่แพงนักเราไม่มีจ่ายเพราะทุกวันนี้เรามีแต่ตัวเปล่าๆเหมือนที่เกิดมาอาศัยพืชผลในไร่เลี้ยงตัวเลี้ยงคนงานไปอย่างกระท่อนกระแท่นไม่ได้เป็นสุขนะ
1: ผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่อย่าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายดีกว่า
0: ไม่ได้หรอกทำอะไรเราต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายก่อนเพราะถ้าแพงไปเราไม่มีปัญญาจะหามาให้ขี้เกียจกู้ยืมทุกวันนี้แม่เองก็ยังมีหนี้เกือบล้านไม่รู้จะเอาที่ไหนใช้เขาดีแต่ว่ามันไม่มีดอกเบี้ยเจ้าของไม่เร่งรัดก็พออยู่กันได
1: ้ผมจะพยายามทำให้ถูกที่สุดฮะคงไม่เท่าไรหรอกเอาไว้พูดกันทีหลังดีกว่าและถ้าคุณไม่ขัดข้องนะฮะผมอยากจะยืมรถเข้าเมืองชนสักคันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ผมจะกลับ
0: อ้าวแล้วฉันล่ะนาย
1: อ้าวก็อยู่เฝ้ากระท่อมสิ
0: ถ้านอนคนเดียวไม่ได้ไปนอนที่เรือนของฉัน
2: พอยังชั่วแน่
1: แกมันกลัวอะไรของแกวะฮะ
2: คนน่ะบ่กลัวดอกนาย
1: อ้าว
2: แต่ว่ากลัวพอสลายอีพัพผี
1: โถย
0: ถ้าคุณโอ้ยคิดอย่างนั้นก็เอาฉันมีความคิดบางอย่างจะเสนอคุณ
1: อะไรเหร
0: อคุณเองก็ไม่มีภาระที่ไหนทำงานกับเราซะเลยเป็นผู้จัดการไร่ตกลงนะคะ
1: เอออย่าเลยครับขอให้ผมทำอะไรตามที่ผมตั้งใจไว้ดีกว่านะบอกว่าจะทำงานให้3เดือนผมก็ขอทำตามนั้นนะ
0: คุณจะไปไหน
1: ก็ยังมีธุระติดค้าง
2: ธุระอีหยังกันบ่เห็นมีการงานอีหยังอยู่เขาสมิงกับคุณพร้อยไปวันๆได้แน่บ่ได้แน่มื้อใดโชคดีก็รวยแต่ว่ามันกับบ่มีบ่อยนักหรอกแล้วยังบอกว่ามีธุระที่ไหนอีก
1: หึแกเฉยทะน่า
0: ธุระอะไรของคุณน่ะ
1: ก็ส่วนตัวนิดหน่อยครับ
0: คุณเองก็เห็นแล้วฉันอยู่กับยายแม่แค่2คนเราเหนื่อยยากกันมากอยากได้คนที่มีความสามารถมาช่วยก็เห็นว่าคุณทําได้ก็เลยอยากจะให้อยู่ด้วยกันขั้นแรกจะขอให้ 3,000 ก่อนเมื่อกิจการดีขึ้นจะเพิ่มให้อีก
1: ผมรับไม่ได้หรอกครับไม่ใช่เกี่ยงเรื่องเงินนะแต่เกี่ยงเรื่องส่วนตัวและผมก็ไม่มีความสามารถในการทำไร่อีกถ้าไม่เคยทำมาก่อนถามเจ้าจันมันดูก็ได้ฮะ
0: แต่คุณก็ทำอะไรได้ดีรู้แม้กระทั่งดินเป็นยังไงเอาไปวิจัยแล้วแก้ไขยังไง
1: บังเอิญจำเข้ามานะครับงูปลาจะยึดเป็นหลักคงไม่ได้แน่นอน
0: น้อยใจที่ยายแม่ทำท่ายิงๆใช่ไหม
1: เปล่าผมไม่ได้สนเรื่องนั้นหรอกฮะผมทำไปตามที่ผมควรจะทำเท่าที่พอจดจำคนอื่นเข้ามานะฮะ
0: ฉันไม่เชื่อว่าคุณไม่มีความรู้อ่ะ
1: คุณชนจะเข้าใจไงก็ตามใจเถอะผมขอทำเท่าที่พูดเอาไว้นะครบเทอมเมื่อไรผมขอตัวไปก่อนเสร็จธุระแล้วผมอาจจะย้อนกลับมาถ้าเจ้าของไร่เขาอยากให้ผมช่วย
0: ฉันขอร้องล่ะ
1: ผมก็ต้องขอร้องเหมือนกัน
0: ไม่ยอมลดลาวาสอกให้เลยเหรอ
1: ครับ
0: จะใจเพชรไปถึงไหน
1: ก็จนกว่าผมจะเสร็จธุระส่วนตัวฮะ
0: จริงๆนะขอร้องไม่ได้เลย
2: นายเป็นคนหัวดื้อแบบนี้แหละครับนะชนแล้วมาหาว่าผมหัวดื้อ
1: แกไม่เข้าใจเรื่องส่วนตัวของฉันหรอกนะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
20: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness,
2: is our happiness.
1: Mass
2: FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติต้อนรับสัปดาห์ใหม่สภาพอากาศฟ้ายังคลุมไปด้วยเมฆฝนปริมาณมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อยคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่ 60-70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอุณหภูมิกำลังดีนะคะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างนี้แหละค่ะ 29-30 องศาเซลเซียสเรียกว่าทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝนอยู่ที่ระหว่าง 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นฝนพรำๆเพียงเล็กน้อยค่ะให้ความชุ่มฉ่ำแก่ต้นไม้ใบหญ้าและความชุ่มใจแก่เราๆท่านๆระวังยุงชุกนะคะในช่วงนี้ป้องกันอันตรายจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคทั้งไข้เลือดออกสมองอักเสบชิคุนกุนย่าระวังป้องกันอย่าให้ยุงกัดนะคะส่งความห่วงใยปรารถนาดียังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpageรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ดในทางสร้างสรรค์จะเกิดผลผลิตขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อแรงงานทั้งสองส่วนก้าวไปด้วยกันผู้ใช้แรงงานกายจะปฏิเสธแรงงานสมองไม่ได้ขณะเดียวกันผู้ใช้สมองก็จะมองข้ามผู้ใช้แรงกายไม่ได้อีกเหมือนกันพูดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกรรมกรพนักงานระดับต่างๆกับฝ่ายจัดการย่อมต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างปฏิเสธบทบาทของกันและกันไม่ได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำโชคมงคลแกลเลอรี่ร้านเครื่องปั้นดินเผาของดีเมืองเชียงรายลวดลายเป็นเอกลักษณ์จะซื้อไปแต่งบ้านหรือเป็นของฝากได้เลยค่ะโชคมงคลแกลเลอรี่เปิดทุกวัน 9:30 จนถึง 3:00 ข้างร้านนกหวีดนวดแผนไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
7: ตบจเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
2: วัดสวนดอกหรือวัดบุพพารามพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่บนถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสำคัญแห่งล้านนาที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1914โดยพระยากือนากษัตริย์ราชวงศ์มังรายเพื่อให้พระสุมนะเถระจำพรรษาและสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดนี้เคยรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์มังรายก่อนถูกทิ้งร้างช่วงเมืองตกอยู่ในอำนาจพม่าจนได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละและต่อมาในปีพุทธศักราช2450เจ้าดารารัศมีได้อัญเชิญพระอัฐิเจ้านครเชียงใหม่มาประดิษฐานรวมถึงการบูรณะครั้งสำคัญโดยครูบาศรีวิชัยในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันวัดสวนดอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจของชาวเชียงใหม่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนา
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา17กรกฎาคมนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการการติดตามนโยบายขนส่งสาธารณะโดยอบจ.เชียงใหม่เพื่อคนทั้งมวลขึ้นได้ด้วยความปลอดภัยและเป็นธรรมณห้องประชุมชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่การประชุมจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการนำเสนอผลสำรวจและคลิปสัมภาษณ์ผู้พิการ4ประเภทได้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายผู้พิการทางการมองเห็นผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสติปัญญาก่อนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ประกอบการพัฒนานโยบายด้านการขนส่งสาธารณะของจังหวัดโครงการดังกล่าวมีที่มาจากการตระหนักว่าคนพิการและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมแต่ยังคงเผชิญข้อจำกัดในการเดินทางจึงมุ่งส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาระบบขนส่งตามแนวคิด Universal Designหรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นธรรมนอกจากนี้โครงการยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายขนส่งสาธารณะระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนพิการในการสะท้อนปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้งานจริงรวมถึงนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่ออบจ.เชียงใหม่เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเดินทางอย่างเท่าเทียมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
8: ่อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เวลาที่คุณดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีเคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งใดที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จและมีความสุขซึ่งสิ่งที่ทำให้เราประสบ

และวิริยะอุตสาหะมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดค่ะและจากการศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านธุรกิจพบว่าความมีสติรู้ผิดรู้ชอบของพนักงานนั้นมีผลต่อการพยากรณ์ความพึงพอใจของนายจ้างมากกว่าสติปัญญาของพนักงานถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะ

0: รงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: หรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
2: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5600

คุณผู้ฟังคะยังจำได้ไหมคะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เล็กน้อยได้คุยกันถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ถาโถมสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องของพายุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักตามมานะคะพอถึงวันนี้ก็ยังมีภัยจากไฟป่าที่เกิดหมอกควันไร้พรมแดนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสหรัฐนะคะข่าวบอกว่ารัฐบาลแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนราว600คนจากชุมชนฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ขณะที่ควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างจนกระทบคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสหรัฐทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Air Now ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐระบุว่าคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของรัฐออนแทริโอตอนใต้รวมถึงบางพื้นที่ในรัฐโอไฮโอเวสต์เวอร์จิเนียเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์เวอร์จิเนียแมริแลนด์เดลาแวร์และกรุงวอชิงตันดีซีอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนี้ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวตำหนิการบริหารจัดการป่าไม้ของแคนาดาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ควันไฟปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐพร้อมระบุว่าสหรัฐจะนำต้นทุนจากมลพิษดังกล่าวไปรวมกับมาตรการภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากแคนาดาในปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคนาดายืนยันว่านับตั้งแต่ปี2563ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดาเพื่อยกระดับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและป้องกันไฟป่าเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพัทินเสนารัตน์ที่คว้ารางวัล Most Impactful Presentation จากเวที IMCT JS 2026 Junior 3 Minute Thesis ณ กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพเยาวชนไทยบนเวทีนานาชาติเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวารีเชียงใหม่ร่วมชื่นชมความสำเร็จของลูกๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมแสดงศักยภาพได้สร้างชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนทั้งในเวทีประกวดทักษะวิชาการระดับประเทศและเวทีระดับสากลวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทุกคนตลอดจนขอขอบคุณคณะครูผู้ให้การฝึกสอนและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามและก้าวไกลในทุกๆด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานกว่า50 ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทผนึกกำลังกับคาโอลอริเอและชมรม To Be Number 1บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจ่มฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจมฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ053-093-447-17-18นะคะ
4: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะหลักสำคัญในการออกแบบชีวิตด้วยความเข้าใจคุณค่าของตัวเราคุณค่าของคนอยู่ที่งานที่เราทำค่ะคนเราจะรู้สึกมีคุณค่าก็เพราะได้ทำงานที่ตัวเองมองว่ามีคุณค่ามีความหมายการพัฒนาความรู้ในงานที่ทำการเอาใจใส่ในงานที่ทำพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าและความภูมิใจในงานที่ทำสุดท้ายเรานี่แหละค่ะคือผลลัพธ์กลายเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกลเพียงแค่คุณใส่คุณค่าในตัวเองและมองเห็นคุณค่ากับการก้าวเดินให้ถึงฝั่งฝันให้ได้ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
4: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
5: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
3: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
4: กาดมณี
5: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
6: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Mass

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ปลานิวปลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิวจาก
14: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening.

สวัสดีเช้าวันจันทร์มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วด้วยนะคะพบกันที่นี่เช้าๆเหมือนเดิม9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับช่วงแรกนะคะที่ได้เจอคุณผู้ฟังจริงแล้วในแต่ละวันจะเจอกัน3ช่วงก็คือช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงบ่ายจะนั่งยาวนิดนึงนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็รอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันค่ะเช้านี้ก็มาทักทายส่งคุณผู้ฟังทำงานกันแล้วก็ตอนเย็นก็ส่งกลับบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569พร้อมกับอากาศที่ยังคงอบอ้าวเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เราไม่มีฝนเลยแต่ว่าก็นั่นแหละมีความครึ้มมามีอะไรที่ทำให้เราต้องลุ้นจะตกหรือไม่ตกอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ฝนหายไปก็จริงค่ะแต่ว่าความร้อนอบอ้าวกลับมาแทนที่เพราะว่าครึ้มมากๆเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันเข้าสู่สัปดาห์ใหม่หรือเวลาอีกแค่2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะวันเดือนนี้สัปดาห์นี้ทำงานกันเต็มที่แต่ว่าสัปดาห์หน้าในช่วงปลายเดือนก็มีวันหยุดเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังหยุดให้เราได้พักผ่อนให้เราได้ชิลๆกันบ้างนะในช่วงของส่งท้ายเดือนกรกฎาคมในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เต็มที่กับการทำงานกันละกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันนิดนึงบอกถึงเพลงก่อนละกันค่ะเผื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วชอบคราวหน้าจะได้ขอมางานของพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนกับภาวนาขอให้เป็นภาวนาให้เช้านี้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเรานะคะและแอมไอพี่วัดจากอัลบั้มของประภาชนสลานนท์มีบางสิ่งบางอย่างนำทางให้เรากลับมาค่ะกลับมาดูอากาศเช้านี้กันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้นะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 30.8 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์12องศากิ่วแม่ปาน13องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13.5 องศาและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง19องศานี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือในส่วนของฟุตบอลโลกในปีนี้ในปี2026นะคะปิดฉากเวิลด์คัพนะสเปนกลับมาครองบัลลังก์โลกอีกครั้งหลังเอาชนะอาร์เจนตินาในเกมนัดชิงชนะเลิศผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่ร่วมสนุกในการทายผลอย่างของไปรษณีย์หรือว่าในส่วนของที่อื่นที่ถ่ายผลว่าสเปนได้เนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นรางวัลกันต่อไปกันละกันค่ะยินดีกับผู้ที่โชคดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือยินดีกับสเปนด้วยโดยเฉพาะแฟนคลับสเปนเยอะอีกต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ติดตามฟุตบอลโลกแต่อย่างใดแต่ว่าก็ดูไฮไลท์ข่าวเขานิดนึงแต่ได้ข่าวว่าในช่วงของพักครึ่งกลางของฟุตบอลโลกการแสดงฉ่ำมากเลยทีเดียวนะคะมาถึงงานของพี่แมวเพลงนี้บ้างทำงานเช้านี้ก็อย่าลืมเติมพลังกันด้วยค่ะกาแฟสักแก้วหนึ่งมื้อเช้ามื้อแรกของวันจะได้เพิ่มพลังกายเพิ่มพลังใจทำงานกันต่อในเช้านี้ค่ะ

และความเท่รวมไว้ในคันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่นำเสนอนั่นคือรุ่นของ Yaris Cross นะคะคันนี้คุ้มยังไงไปดูกันค่ะผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นะคะคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจที่สำคัญน้องก็ประหยัดมากๆทำให้คุณได้เดินทางได้ไกลขึ้นนั่นเองค่ะสนใจคันนี้ว่าไปเทสต์ไดร์และเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่กับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้มีหลายรุ่นรอคุณอยู่นะคะทั้งความสวยของ Hilux Tavo 4TAX ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นทั้งความรถที่สามารถใช้งานได้เนกประสงค์ทั้งแรงทั้งประหยัดครบในคันเดียวรุ่นมาตรฐานนะคะทางเลือกที่1จัดให้ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Car PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% ดาว 25% ผ่อนนาน48เดือนและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถรับความคุ้มกันต่อกับโปรโมชั่นพิเศษของเรา Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะสนใจก็อย่าลืมนะคะแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเทสต์ไดร์และรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนค่ะ0532020009เปิดให้บริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 17:00 น. Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานของพี่เบิร์ดทองชัยเพลงนี้บ้างจากเพลงประกอบละครเรื่องอย่าลืมฉันคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

JJ You Went Away ค่ะเป็นนักฟังกันเก่าของ M2M นะคะก่อนในนั้นมี Kobe ค่ะ I Never Told You การหน่วยกากับ44นาทีเมื่อวันอาทิตย์วันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านเลยได้ข่าวว่า Facebook ล่มกันใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนที่ใช้งาน Facebook ก็คือจะมีความแบบมีความมึนๆเล็กน้อยก็คือปกติบางคนจะใช้งาน Facebook ในคอมพิวเตอร์ PC อะไรประมาณนี้ก็คือใช้คอมใหญ่โน้ตบุ๊กบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อวานนี้เหตุการณ์ในการFacebook ล่มน่าจะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆก็ล่มกันไปสักพักหนึ่งเหมือนกันส่วนใครที่เล่นผ่านทางมือถือก็น่าจะไม่ล่มนะแต่ว่าก็จะมีความแบบไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีฟีดอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะก็คือค้างอยู่แบบนั้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นล่มแค่ไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงนี่ซ้ำไปก็จะทำให้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะโดนแฮกหรือเปล่าหรือว่าจะโดนมิจฉาชีพเข้ามาหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพอหลายๆสำนักข่าวเขาบอกมาว่ามันล่มก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะก็ฟังบางทีเรื่องราวของการใช้งานเราก็ต้องดูอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างก็ล่มอย่างเดียวนะเมื่อวาน IG ก็ปกติ X ก็ปกติเพราะบางคนนี้เล่นหลายแอปมากๆ TikTok ก็น่าจะปกติดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเล่นกันหลายแอปบางทีอันนี้ล่มก็ไปเล่นอย่างอื่นได้คุยกันได้ในหลายๆช่องทางหรือไม่ถ้าเกิดว่าโซเชียลมันล่มก็โทรหากันเลยอันนั้นก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังเสนาเลยทีเดียว Far East Movement Rocketeer ค่ะ

BTS กับ Dynamite ค่ะคุณผู้ฟังกับการโชว์ฮาร์ปทำโชว์เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าศิลปินระดับโลกเยอะเลยทีเดียว Madonna ก็มาชากิล่าก็ด้วย Justin Bieber แล้วก็ BTS นะแสดงแค่ไม่ถึง2นาทีแต่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะนี่คือ Dynamite จาก BTS นะ Bruno Mars กับ I Just Smile และ Five Inch Movement กับ Rocketeer แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณส่งท้ายกับ Golden House กันค่ะชวนมาทำบุญกันดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นวันพระใหญ่ต้อนรับเข้าพรรษากันอิ่มบุญสุขใจต้อนรับเข้าพรรษาร่วมส่งต่อความสุขและความเย็นสบายด้วยการถวายพัดลมให้วัดนะหรือว่าจะเป็นสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงของเข้าพรรษาตลอดทั้งปีค่ะสามารถที่จะเลือกพัดลมคุณภาพหลากหลายรุ่นทั้งพัดลมตั้งพื้นพัดลมติดผนังพัดลมเพดานพัดลมตั้งโต๊ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานพร้อมเป็นสะพานบุญให้ผู้ถวายและผู้รับด้วยแวะไปเลือกช็อปกันได้ที่ Golden House ได้อิ่มบุญแล้วก็สุขใจถวายสิ่งของเข้าพรรษากันที่ Golden House นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้ามุมอื่นให้คนได้ช็อปกันอย่างมากมายทีเดียวกับสินค้าราคาพิเศษฝนจะมาแบบนี้สิ่งสำคัญคือการต้องดูแลบ้านเราให้แข็งแรงกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ Golden House จัดให้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดฝนมาแล้วนะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้คุณได้ดูแลบ้านกับทุกสภาพอากาศแชมป์กับแคมเปญนี้ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วที่ Golden House นะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะ1160ช็อปกันได้สบายๆที่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วน call center เราสอบถามเพิ่มเติมที่1160ได้เลยช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณช็อปสบายใจไป Golden House กันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงบ่ายๆพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ DJ จูนนะมีเพลงเพราะและก็เรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในชั่วโมงหน้าของ DJ จูนกันนะคะไปพร้อมกับการของอินนาเพลงนี้กับอัพนะคะเวลาเหลือ2นาทีเปิดเพลงเพลินไปหน่อยเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิได้1สิทธิหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิรายเดิมที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค pwa.co.th แอปพลิเคชัน pwa plus life และ line official account @pwa thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

0: บางทีการบอกกันก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับว่าตอนนี้สถานะเรามีความสัมพันธ์อย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรฉันรู้สึกอย่างไรนะครับอย่างน้อยก็บอกฉันทีนะฮะนี่คือผลงานล่าสุดจากศิลปินที่อยู่ในตำนานพันปีนะฮะสำหรับคริสติน่าแซ่แต้นั่นเองครับหรือว่าคุณนินิวนะฮะเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะ MV มันอาจจะดูฉีกแนวไปหน่อยแต่ว่าความเพราะของเพลงนี้ต้องยกให้เลยครับสำหรับเพลงนี้แล้วก่อนหน้านู้นนะฮะมีซาร่าซาโรร่ากับหน้าที่ฉันครับ If You Don't Mind แล้วก็รวมไปถึงน้องก้าสุภัสราด้วยนะครับกับ Love Design ฮะนี่คือ3เพลงที่นำมาเริ่มต้นกันในวันทำงานสัปดาห์ที่4ของเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังคงต้องทำงานกันอย่างขมักขม้นกันนิดนึงนะฮะเพราะสัปดาห์หน้าสบายตัวมากเลยหยุดยาวนะฮะหยุดยาวสบายๆแต่ว่าสบายไหมก็ถือว่าหยุดยาวแหละคุณผู้ฟังเพราะมีวันหยุด2วันต่อกันนะครับก็คือ28แล้วก็29นั่นเองครับ28คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของเรานะครับแล้วก็29คือตรงกับวันอาสาฬหบูชานะฮะก็จะเป็น2วันที่มีวันหยุดติดกันพอดีแต่ว่าเป็นวันหยุดที่อยู่กลางสัปดาห์พอดีเลยฮะคือวันอังคารแล้วก็วันพุธนะฮะดังนั้นวันจันทร์ที่27เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความพิเศษของการหยุดลาของตัวเองนะฮะบางคนอาจจะต้องใช้โควต้าการลาเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้วันหยุดเพิ่มอีกวันนึงเนี่ยไหนก็หยุดแล้วนะฮะก็จะกลายเป็นเสาร์อาทิตย์คือ25 26ก่อนนะฮะแล้วก็ใช้วันหยุดของตัวเองเนี่ย27อ่ะ28 29นี่หยุดตามปฏิทินอยู่ละนะฮะดังนั้นก็จะกลายเป็นวันหยุด5วันรวดนะฮะก่อนที่จะสิ้นเดือนกันไปนะครับ25จนถึง29แน่นะฮะอะไรจะดีผ่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สู้ๆนะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจในการทำงานให้กับคุณผู้ฟังด้วยไม่ว่าจะทำงานหนักหนาแค่ไหนนะฮะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับและวันจันทร์วันนี้เราคงได้เวลามาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อเนื่องนะฮะช่วงเวลาของเราครับกับช่องแมวเรดิโอเฟรชแอนด์ทรักฮะมีเพลงใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมันต่อนะครับมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากมีนแบนนะครับแล้วก็จัสมินิก้านั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังน้องจัสมินนะฮะหรือจัสมินิก้าครับหนึ่งในสมาชิกของจัสมินิก้านะฮะไปฟังเพลงนี้ครับเขาบอกว่าบางทีการอยู่ด้วยกันนะครับความสัมพันธ์กันเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างมันก็ต้องมีปรับกันไปมีจูนกันไปนะฮะแต่ถ้าวันหนึ่งทั้งปรับทั้งจูนทั้งเปลี่ยนแล้วมันสุดแล้วจริงๆนะฮะไม่ได้ก็ต้องปล่อยมือแหละครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่ชื่อว่าปรับไม่ได้แต่ก็ต้องปล่อยมือนะครับงานจากมีดแล้วก็น้องจัสมินครับคุณผู้ฟังนี่คือ New Release แล้วก็เป็น Fresh and Track ของเราครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: คู่รักอะเนาะถอยออกมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องน่าจะโอเคกว่าประมาณนี้นะครับก็เป็น2เพลงเลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้แล้วขอบคุณด้วยกับ Global House นะฮะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรอยซึมนะฮะเจอปัญหาในช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับเตรียมรับมือได้เลยนะครับคุณผู้ฟังกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวในงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมแล้วก็งานอุดรอยร้าวนะครับสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะฮะวันนี้ซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะครับของดีราคาคุ้มเลือกกันได้เลยครับคุณผู้ฟังครบจบในที่เดียวที่ Global House นะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่บ้างนะฮะอีก1ซิงเกิลครับเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ4วันที่แล้วครับจากทีลีเบิร์ดนะฮะเป็นซิงเกิลที่4เนี่ยเข้าไปใน12เพลงนะครับในรูปแบบของคอนเซปต์อัลบั้มนะฮะเพลงนี้เขาเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่พยายามหลบหนีความจริงเข้าสู่โลกของความฝันที่เขาสร้างขึ้นเพื่อลืมเลือนความรักที่เจ็บช้ำนะครับยอมกักขังตัวเองจากความเจ็บปวดเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันและหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนเข้ามาปลดปล่อยแต่ในท้ายที่สุดนะครับเขาก็พบว่าความสามารถในการฝันและพลังในการเยียวยาหัวใจนั้นมีอยู่ในตัวเขามาโดยตลอดครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า The Wall นะฮะหรือชื่อในภาษาไทยก็คือจำเลยครับก็คือเป็นการกักขังตัวเองในความรู้สึกนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับคุณผู้ฟังกับnew release ของเรานะฮะแล้วก็ Fresh and Track ด้วยกับ Tilly Bird ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

เศร้ามากๆเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่อาจจะเจอความรู้สึกแบบนี้นะฮะว่ากลัวความรักความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บมันก็เลยมีกำแพงที่หนามากๆนะฮะกับการขังตัวเองไปในตัวเลยทีเดียวครับและนี่คือจำเลยหรือว่า The Wall ครับจาก Chili Bird ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเมื่อ4วันก่อนนะฮะและวันนี้เปิดตัวแล้วครับสำหรับ MG Urban นะบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครสนใจรถไฟฟ้า 100% นี่อย่าพลาดนะครับไปจองกันได้เลยนะฮะบอกเลยคันนี้ดีไซน์น่ารักนะฮะเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้เขาเลยทีเดียวครับเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะแล้วก็ระบบการขับขี่ครับห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางสะดวกสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะฮะจะจุน้องหมีตัวใหญ่ก็ได้นะคุณผู้ฟังสำหรับน้องตุ๊กตาอะไรอย่างงี้นะสำหรับการชาร์จครับคุณผู้ฟังสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญนะครับบริการและการขายที่คุณมั่นใจและสบายใจได้เพราะเรามีศูนย์บริการที่มากถึง126แห่งทั่วประเทศนะครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานฮะ MG Urban นะครับวันนี้มีให้คุณได้ไปทดลองขับนะฮะและตัวจริงในจอดที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันหมดแล้วนะครับและมีพร้อมส่งมอบให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแวะไปเจอตัวจริงไปทดลองขับกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดย เชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: ป็นศิลปินที่มักจะส่งเพลงแบบน่ารักชิลๆมาให้ฟังกันเยอะๆเลยนะฮะ The Moon View of a Bee With Me นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักยิ้มนะฮะเพลงที่ฟังแล้วดูอินและมีความสุขเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความสุขของคุณมีอยู่ทุกวันอย่าปล่อยให้ความสุขของคุณถูกขัดขวางด้วยความปวดเมื่อยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดเมื่อยขัดจังหวะความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะฮะหรือการทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิลนะครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลสนะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อนะครับได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะฮะตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อนะฮะฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยคุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนชีวิตนะฮะคุณผู้ฟังการมีฟลานิลติดบ้านติดกระเป๋าไว้สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะครับหาซื้อได้แล้วครับฟลานิลที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังมาพูดถึงความสุขครับหลายๆคนบอกว่าเวลาถึงวันจันทร์ทีไรความสุขมักจะหายไปทุกทีพร้อมกับวันนี้นะฮะวันจันทร์คือวันที่หลายๆคนมักจะพูดว่าเป็นวันที่ขี้เกียจที่สุดในรอบสัปดาห์นะฮะเพราะ1เลยไม่อยากตื่นมาทำงาน2ไม่อยากจะคิดอะไรทั้งนั้นอยากมีความสุขต่อเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วัชราวลีเลยส่งเพลงนี้มาครับกับเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีวันขี้เกียจครับจากเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะกับ Fresh and Track วัชราวลีครับติดตามกันได้เลย
1: ช่างไม้ Radio 4

Chiang Mai Radio Fresh and Track.

นูนาหนูนาหนึ่งธิดาจะเป็นน้องหนึ่งนาแล้วนะก่อนหน้านู้นนะครับมีสวัสดีวันขี้เกียจนะครับกับวัชราวลีฮะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะเราพร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีทั้งเด็กตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังระบาดหนักเลยพอสมควรนะครับก็ทางโรงพยาบาลลานาเองเราก็พร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับสามารถที่จะมารับบริการกันได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้ประกันตนและอายุ50ปีขึ้นไปครับสามารถรับบริการในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่3 เข็มนะฮะก็ได้เลยครับฟรีนะฮะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่โรงพยาบาลลานานั่นเองครับ0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้ายังมีเพลงใหม่อีกหลายเพลงรอคุณอยู่นะฮะหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวสัสมนวันชาญชุติวณิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรมสำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวเบ้าเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้อง

0: ทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

Chiang Mai, Radio Fresh and Track.

นี่เหมือนเปิดเพลงเร็วๆนะฮะแบบเร่งสปีดเลยเข้าไปเลยเต็มๆเลยนะฮะจริงๆมันเป็นแผนการตลาดของทางเจลบอยเซ็กแล้วแหละเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ทำแล้วสำเร็จนะฮะทำแล้วประสบความสำเร็จมากๆเลยนะฮะเลิกกักรักก่อนที่เขาปล่อยซิงเกิลแรกออกมาเนี่ยเป็นซิงเกิลที่สปีดแบบนี้แหละนะฮะตอนแรกก็เพลงน่ารักดีแล้วกลายเป็นไวรัลนะฮะทุกแพลตฟอร์มก็นำเอาเพลงนี้ไปเล่นกันโดยเฉพาะในต่อนะฮะใช้เยอะมากนะฮะเลิกกักรักก่อนในเวอร์ชันสปีดใช่ไหมแล้วตรงหลังมาปุ๊บถึงปล่อยเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่ฟังจริงๆออกมาครั้งที่สองนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็กลับมาไวรัลอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ฟังด้วยกันโคเวอร์นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในยุคนั้นในปีนั้นนะฮะคุณผู้ฟังแล้วจึงมาถึงเนี้ยในซีซั่นที่2ของ Jail's Boy นะครับชื่อว่าตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะฮะเขาก็เลยปล่อยในเวอร์ชันสปีดมาก่อนนะฮะชื่อเพลงว่าปากเมนแฟนนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็จะมีทั้ง Jail's Boy นะฮะแล้วก็มีคนที่มาร่วมร้องอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดครับมาแล้วนะฮะปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยฮะสำหรับซิงเกิลปกตินะฮะปากเมนแฟนครับตอนนี้เราจะให้ฟังอีกรอบนึงนะฮะแต่เป็นเวอร์ชันปกตินะครับจากพี่พิกฤตครับแล้วก็มี Next จากบัสนะฮะแล้วก็มีอองรี Proxy แล้วก็ Jail's Boy ด้วยมาร้องเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังและนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจาก Jail's Boy นะฮะภาค2หรือซีซั่นที่2นะฮะกับปักเมนแฟนอีกรอบครับ

0: ไทยคนเด็กเจนซีมากเลยนะฮะเจลเลอร์ครับแล้วก็ไอซ์พาริสฮะเลยนี่คือโอเคนะครับแล้วก่อนนะรุ่นจะเจลสบอยนะครับปักเมนแฟนทั้ง2เวอร์ชันนะฮะทั้งเวอร์ชันสปีดแล้วก็เวอร์ชันปกตินะครับไปฟังกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะฮะวันนี้แวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับนำรถเข้าไปรับบริการในการตรวจเช็ครถกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะวันนี้ใครเจอเรื่องของแบตเตอรี่อ่อนนะครับอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเปลี่ยนแบตกับเราดีกว่านะฮะแบตแท้จาก Toyota มั่นใจได้ในทุกการเดินทางนะครับรับส่วนลด 10% แล้วก็ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่และรับประกันไม่จำกัดระยะทางนะครับพิเศษสำหรับ Vios Yaris นะฮะ Revo CHR และ Fortuner ครับรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทจนถึง30กันยายนนี้นะฮะที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับ053-202-009นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการกันด้วยนะฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงอีกเพลงนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนน่าจะรู้จักถ้าเป็นคนที่อยู่ในยุคเดียวกันกับผมนะฮะหรืออาจจะรุ่นใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเพลงนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ผมได้ยินมาตอนสมัยถ้าจำผิดก็น่าจะประมาณสักมัธยมอ่ะคุณผู้ฟังถือว่านานนะนะแต่ว่าเพลงนี้ถูกนำมา reproduce ใหม่นะฮะโดยศิลปินที่เวลานำหยิบเพลงอะไรมาร้องใหม่เพลงนั้นกลับมาดังทุกครั้งเลยฮะน้องพิมพ์ทิติยากรนั่นเองครับหรือว่าเราจะรู้จักในชื่อของพิมพ์ทิตินะฮะในช่อง YouTube ของเธอนั่นเองครับและวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าๆของพี่แหม่มพัชริดาวัฒนามาร้องใหม่กับเพลงที่ชื่อว่าทิ้งครับในเวอร์ชัน reproduce ครับไปติดตามได้เลยนี่คือเพลงใหม่อีก1เพลงครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
0: ์คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

งเกิลของนะครับจาก Cut to Color ครับพูดถึงคนที่โสดนะบางทีก็ความเป็นซิงเกิลหรือความเป็นคนโสดเนี่ยจะรอใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มความรู้สึกความเหงาอะไรประมาณนี้นะฮะส่งกำลังใจให้สำหรับคนโสดทุกๆคนนะฮะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขกับคุณผู้ฟังเราคือเพื่อนคุณครับถ้าเกิดวันนี้คุณโสดนะฮะยังไม่มั่นใจในตัวเองนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่บางทีเนี่ยนะฮะด้วยอายุอานามที่มากขึ้นนะครับปัญหาเรื่องของเส้นผมนะฮะมันก็บางลงนะฮะหรือปัญหาเรื่องของศีรษะล้าจากพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้บุคลิกภาพของเรามันเปลี่ยนไปความมั่นใจเราลดลงครับวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนนะฮะบุคลิกภาพของคุณนะฮะให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะฮะเขาบอกว่าทรงผมที่ดีเนี่ยมันสามารถส่งหน้าให้เราได้ดูดีนะสังเกตไหมเวลาเราไปดูในคลิปที่เขาเห็นแบบที่เขาตัดผมนะฮะแบบผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะฮะที่ before after โอ้โหตอนลุกแรกๆก่อนจะตัดนี่โอ้โหแบบดูไม่ได้เอาจริงๆนะแต่พอตัดปุ๊บโอ้โหทำไมดูดีจังเลยนะฮะนั่นหมายถึงทรงผมมันส่งที่ใบหน้าส่งบุคลิกภาพครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยพอทรงผมไม่ได้เป็นอย่างใจเนี่ยมันก็ขาดความมั่นใจทำให้รอยยิ้มที่เคยมีเนี่ยมันหายไปครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเราจะพารอยยิ้มของคุณกลับคืนมาครับกับการเลือกวิกผมสวยๆนะฮะที่เข้ากับบุคลิกภาพของคุณแล้วก็ตัวคุณด้วยนะฮะเราคัดสรรวิกผมแท้ๆครับแล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับแวะมาลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 20:00 ตรงเลยนะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้ปรึกษาเราก่อนก็ได้ครับ0918583613นะฮะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับไม่จะเป็นว่าคุณผู้ฟังจะต้องมีปัญหาเรื่องของผมนะบางคนผมปกตินี่แหละแต่ขี้เกียจเซ็ตทรงก็มีนะฮะอยากจะได้ทรงนี้ไปออกไปงานเลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาในการเซ็ตก็สามารถไปเลือกวิกผมได้เช่นกันนะครับเอาแวะมาปรึกษากับเราได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ

ไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับงานของ BYD นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเยอะเลยทีเดียวทุกผู้ฟังอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้า BYD นะครับแวะไปกันได้เลยที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับตอนนี้พบกับ Bow in Black ดำให้สุดเท่ให้ชัดกับ BYD Dolphins นะฮะสีควอนตัม Black ครับรถไฟฟ้าที่พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่คมเข้มคล่องตัวแล้วก็ขับสนุกในทุกวันนะครับ BYD Dolphins รุ่น Extended Range นะครับในราคา 599,900 บาทผ่อนเริ่มต้นที่ 6,325 บาทนะครับมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะฮะคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลที่แยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์ด้วยใกล้ที่ไหนก็แวะมากันได้เลยนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกรถแล้วไปทดลองขับกันนะฮะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งนึงครับ0532785555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพร้อมกับการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลา 10:00 ถึงเที่ยงวันนะฮะช่วงต่อไปติดตาม Beautiful Sound กันต่อนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากเล็กราชเมธฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอบอ้วนเพลงสบายๆก่อนที่จะไปเบรกเที่ยงกันนะครับวันนี้เจอกันนะฮะมีความสุขมากๆวันทำงานวันแรกวันนี้วันขี้เกียจของคุณฮะวันนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลจัดใหญ่ไทยแลนด์ยกกำลัง2พรุ่งนี้ยกระดับทักษะอนาคตดันเศรษฐกิจโตยกกำลัง2ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลุยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ถือเป็นงานใหญ่ที่ขึ้นเป็นครั้งแรกจากการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทยทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพและพลิกโฉมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับโลกยุคใหม่โดยงานจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้21กรกฎาคม2569เวลา 13:00 น.ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นประธานเปิดงานนี้สำหรับแนวคิดยกกำลัง2หรือการเติบโตแบบทวีคูณนี้เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลางเพิ่มโอกาสเรียนรู้ด้วยการกระจายทุนและการศึกษาให้เข้าถึงง่ายทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผลิตแรงงานทักษะสูงให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI พลังงานใหม่รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานครบรอบ90วันและนโยบายด้านการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมจาก5กระทรวงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานรวมทั้งมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ร่วมงานเพื่อรวมพลังยกระดับศักยภาพคนไทยร่วมกันประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีหรือติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของกระทรวงอว.จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MIU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์
17: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
18: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
19: ยิงเข้าไปแล้วครับ
18: เชีย
19: ียให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
22: ยิงเข้าไปแล้วครับ
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะก็เป็นช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณทานข้าวด้วยกันกับเพื่อนๆที่ทำงานนะคะหรือทานที่บ้านนะคะที่บ้านเป็นที่ทำงานหรืออิ่มอร่อยอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรฟังรายการของเราไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้ Beautiful Sound เป็นเพื่อนทานข้าวมื้อเที่ยงกับคุณวันนี้มีแบร์รี่มานิโลทักทายคุณกับ I Write the Songนะคะแล้วก็ชิคาโกกับเพลง Wishing You Were Here นะคะก็เป็นเพลงน่าฟังมากทั้งสองเพลงเลยค่ะเอามาฝากคุณๆนะคะและแล้วเทศกาลบอลโลกประจำปีนี้นะคะก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยประเทศสเปนครองแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ค่ะจากปี2010แล้วก็มาถึงปี2026สร้างสถิติเป็นแชมป์ที่เสียประตูน้อยสุดในฟุตบอลโลกที่เป็นแชมป์นะคะโดยเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นเองค่ะเขาเก่งจริงนะคะเทศกาลฟุตบอลโลกก็ผ่านพ้นไปใครที่เคยนอนดึกเป็นประจำตอนนี้ก็จะได้นอนเต็มอิ่มแล้วล่ะค่ะไม่ต้องพะวักพะวงเพราะเข้าใจว่าคนที่เป็นแฟนจริงๆต้องดูถ่ายทอดสดถ้าดูเป็นเทปรีรันอาจจะไม่ค่อยสนุกเหมือนกับดูสดๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกีฬาเป็นยาวิเศษนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอรวมทั้งทำให้อะไรๆก็ดีขึ้นได้หมั่นออกกำลังกายเล่นกีฬาบ้างคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะคะลองดูค่ะขอบคุณค่ะที่อยู่ในช่วงนี้กับ Beautiful Sound ค่ะเบรกสักครู่นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จับเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: มาถึงกูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะถือว่าเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ของวงดนตรีแมนฮัตตันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากที่สุดทำเงินมากที่สุดแล้วก็อยู่ในใจคนฟังทั่วโลกเลยค่ะเพลงนั้นก็คือเพลง Kiss and Say Goodbye ปี1976ซึ่งถือว่าเป็นเพลงยิ่งใหญ่แห่งยุค 70sเป็นเพลงแนว R&B ของวงนะคะซึ่งก็มีวินเฟรดโลเวตเป็นผู้เขียนแล้วก็ร้องนำด้วยค่ะยิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าติดอันดับหนึ่งทุกชาร์ตในสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะจะทำเงินสักแค่ไหนไม่อยากจะไปนึกเลยว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเพลงนี้ก็โด่งดังจริงๆใครฟังก็ชอบไปตามๆกันนะคะ

0: เลยเลือกมาเป็น Good Song Good Memory วันนี้ Kiss and Say Goodbye โดย Manhattan Transfer ค่ะ
1: This has got to be the saddest day of my life I called you here today

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้ง Air Inverter ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ว่าชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักความเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรให้คนอื่นๆมากขึ้นสักหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ มาถึง Triple Track 3 in 1สำหรับรายการของเราวันนี้นะคะพูดถึงการเป็นตัวตนของตนเองสมัยนี้ผู้คนเพิ่มความมั่นใจในการแสดงออกหรือในการเป็นตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้นคนเปิดเผยตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะคะคนที่พยายามที่จะห่างไกลคนที่มีพลังงานลบๆเขาก็จะปลีกตัวคนเดียวอยู่คนเดียวเพื่อที่ไม่ต้องรับพลังงานลบๆจากใครนะคะการที่มีพลังงานลบๆนะคะอยู่ในใจอยู่ในตัวเองนั้นพลอยทำให้ชีวิตวันนั้นหมองหม่นไปแล้วก็คิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างนั้นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมีพลังงานบวกๆไว้ให้เยอะๆนะคะอาจจะไม่ต้องประกาศว่าเป็น It's My Life เหมือนจอห์นบองโจวิร้องเป็นเพลงแรกวันนี้นะคะส่วนอารมณ์ดีๆก็บอกออกมาเลยว่า Music Is My Life โดย Helen Reddy นะคะถ้าประกาศออกมาอย่างนี้หลายๆคนก็อาจจะอยากอยู่ใกล้เพราะว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยก็คือได้แต่พลังเพลงนะคะเพลงที่3ก็เป็นงานของ Marmalade ยุคซิกซี่ปลายแล้วรู้จักกันทั่วหน้า Reflections of My Life นั่นเองค่ะก็เลือกมาฝากคุณๆเป็นชีวิต3แบบ3อย่างนะคะของผู้คนในยุคนี้ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวกับชีวิตวันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณกับมื้อเที่ยงเที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz วันนี้มีโคดีๆปิดท้ายรายการก่อนร่ำลากันไปนะคะมีน้อยสิ่งนักที่จะนำให้คนใกล้ชิดสนิทสนมกันได้นอกจากการขอโทษอย่างจริงใจต่อกัน Beautiful Sound ไปก่อนนะคะวันนี้มีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนกำลังกลับมาจับตา 21-31 กรกฎาคมมรสุมแรงเสี่ยงฝนหนักทั่วไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ยังมีฝนตกกระจายเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนบริเวณภาคอื่นๆมีฝนน้อยกระจายไม่สม่ำเสมอสำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมมีกำลังปานกลางเบาลงเล็กน้อยชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากลิ่มของความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมยังไม่ถอยกลับไปทำให้ลมระดับกลางๆมีทิศทางแปรปรวนเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นมีสัญญาณฝนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นช่วง 21-31 กรกฎาคม 69 เนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยประกอบกับช่วงปลายเดือนคาดว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งในทะเลอันดามันและบริเวณทะเลจีนใต้ทั้ง3ปัจจัยนี้จะทำให้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องมรสุมและด้านรับมรสุมมีฝนหนักเบาสลับกันต้องเฝ้าระวังแต่เป็นโอกาสดีที่จะส่งผลให้มีน้ำท่าเพิ่มขึ้นได้สำหรับช่วง 1-3 สิงหาคม 69 ฝนยังกระจายดีแต่ปริมาณมีเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามระบบของอากาศยังสวิงไปมาสำหรับสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวใกล้บริเวณประเทศไทยแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้หรือบริเวณอ่าวตังเกียที่ยังต้องติดตามส่วนในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะมีการก่อของพายุหมุนเขตร้อนแต่ทิศทางยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยต้องติดตามและอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-002
7: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ท่าเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเริ่มต้นกับ3เพลงเพราะความหมายดีๆให้คุณได้ยิ้มได้กับการทำงานช่วงครึ่งหลังของวันจันทร์ใน20กรกฎาคม2569เพราะทั้ง3เพลงเลยค่ะทั้ง Lady Gaga และ Bruno Mars เพลงนี้กับ Die With A Smile นะคะ John Legend กับ All Of Me และ Ed Sheeran กับ Thinking Out Loud กันด้วยค่ะเริ่มต้นเวลาของการทำงานช่วงบ่ายๆของวันจันทร์กันเพิ่งจะต้นสัปดาห์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งขี้เกียจกันนะมันต้องเพิ่ม energy ตัวเองเพิ่มพลังในการทำงานให้เต็มที่เพราะยังมีภารกิจรออยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีความพร้อมในการที่จะทำเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรู้สึกว่าง่วงเหลือเกินรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคมีอาการแบบมึนๆเลยประมาณนี้ก็ต้องเพิ่มพลังอาจจะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟเย็นๆสักแก้วนึงไม่กินกาแฟก็เป็นชาไทยก็ได้หรือไม่ก็น้ำเย็นน่าจะช่วยได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างอึมครึมนะคะไม่มีฝนค่ะแต่ว่าครึมมากแล้วก็ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าแดดไม่ค่อยแรงนั่นเองค่ะข้อดีก็คืออาจจะแดดไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความร้อนแล้วก็อบอ้าวกันอยู่นั่นเองดูแลสุขภาพในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันนะคะมาถึงงานของเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้างกับ Flying High ค่ะ

Gossip Boy ค่ะคุณฟังจนก่อ Breaking My Heart นะคะก่อนนั้นมี Hey Berry กับ Fly High ด้วยบ่ายโมงกับอีกประมาณ31นาทีค่ะ

แหล่งที่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่ก็มีค่ะและก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลายชนิดเลยเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะคะมาถึงงานของคิลลี่เบิร์ดเพลงนี้บ้างกับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้ง

0: และเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the

ม้จะเป็นการแสดงเพียงแค่1นาทีกว่าๆเกือบ2นาทีแต่ว่าเป็นโมเมนต์พิเศษที่หลายคนชอบกันนะคะก็เลยมีคนขอเพลงนี้มาในรอบบ่ายเพราะรอบเช้านี้เปิดไป1รอบเพลงยึดตลอดการของ BTS กับ Dynamite เพลงนี้ค่ะเสิร์ฟทั้งความสนุกสีสันต่างๆนานาท่าตรงท่าเต้นมาแบบครบที่ครบทีมกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของหลายๆคนที่รอติดตามในส่วนของFIFA World Cup 2026ในรอบไฟนอลของเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าแต่ละคนนี้เต็มที่กับการทำงานแล้วก็เต็มที่กับการร้องเพลงมากๆเลยทีเดียวในช่วงของ Halftime Show นั่นเองของฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมานะ BTS กับ Dynamite ก่อนนั้น Dynamite เหมือนกันค่ะเป็นของ Telcos นั่นเองนะคะครึ่งหลังของเราบ่ายโมงกับอีกประมาณ45นาทีค่ะมาถึงงานของ

เพลงจะหวาคึกคักบ้างคุณผู้ฟังที่บ่นง่วงจะได้แบบตาสว่างในการทำงานบ้างเนี่ยจะได้ตื่นบ้างอะไรบ้างบ่ายโมงกับ51นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆนะคะในชั่วโมงนี้ยังมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของ Toyota เชียงใหม่ด้วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ Yaris Cross คันนี้สวยมากและก็คุ้มมากๆเช่นกันค่ะคันนี้คุ้มยังไงไปดูกันนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้น1และคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยไม่ว่าคุณจะออกรถรุ่นไหนหรือว่าชอบรถรุ่นไหน Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มรอคุณอยู่ค่ะคุ้มต่อที่1สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกับเรา Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะนอกจากนี้ค่ะโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่ก็มาด้วยแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางค่ะรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางแบตเตอรี่นะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางด้วยพิเศษในรุ่นของ Vios, Yaris, Revo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้053-202-009สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะและ6สาขาเราพร้อมให้บริการสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนนะคะและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างคุณผู้ฟังจังหวะสนุกสนุกก็ต้องยกให้พิทบูเขาจริงๆนะคะมาพร้อมกับเพลงนี้และเคช่าด้วยกับชิมเบอร์ค่ะ

พิ่มความคึกกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วไวมากๆเลยนะคะชั่วโมงแรกของเราผ่านไปกับเพลงสากลนะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะพร้อมกับเพลงไทยเปลี่ยนโหมดปรับโหมดกันบ้างจะได้มีสีสันในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนคุณผู้ฟังงานของ DJ Snake และลิซ่ากับ Sexy Girl ค่ะชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้แจงแนวทางการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประชาชนแห่ยื่นทะลุ 2.9 ล้านรายติดเกณฑ์ถือครองรถตั้งเป้าผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ใช้ทัน1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้มายื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วประมาณ 2.9 ล้านรายโดยกว่าร้อยละ40ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากการถือครองรถยนต์ถือเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังซึ่งหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเร่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการบัตรประชารัฐเพื่อกำหนดเงื่อนไขข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนจริงและเร่งเสนอครม.โดยตั้งเป้าให้ประชาชนกลุ่มใหม่ได้รับสิทธิ์ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนกรณีที่มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีการยื่นอุทธรณ์เข้ามาแล้ว 4.5 หมื่นรายโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบยืนยันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐจะไม่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนส่วนกรณีผู้ที่มีชื่อโผล่ว่ามีรายได้จนถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากถูกนายจ้างแอบอ้างชื่อไปหักภาษีณที่จ่ายนั้นนายวินิจระบุว่ากระทรวงการคลังยินดีรับเรื่องร้องเรียนและจะเร่งดำเนินการติดตามผู้กระทำผิดพร้อมทั้งคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์แต่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดือนละ 1,000 บาททันทีโดยการกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.วันที่21กรกฎาคม2569นี้จำนวน6ล้านรายเพื่อครอบคลุมจำนวนกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลหากไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

วันรักเราคงจะหายไปหายไปกับการเวลาหายไปกับวันเวลานาฬิกาทรายค่ะโบกี้ไลออนเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอนะคะและเหมือนพลอยกับให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะนัดศักดาธรเพลงนี้บ้าง

0: ากไม้นะคะ Let It Flow ค่ะงานจากสกับแล้วก็ R.I. for Eve นะคะก่อนในนั้นมีนัทสันธรกับทีละวันด้วยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายบ่าย2กับ24นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Primus นะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus นะคะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569ค่ะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นทั้งในงานโชว์รูมของเราด้วยรวมไปถึงอีเวนท์ที่เราจัดและกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Primus นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมตัวของดีและก็น่าใช้มากๆทีเดียวและนอกจากนี้นะพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าอะไหล่ 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษสุดสมัครลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนรับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วนะคะเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราค่ะพบกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีได้ที่ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Primus ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะและก็มีโปรโมชั่นพิเศษสุดให้คุณได้รับข้อเสนอพิเศษจากเรากับการเดินทางที่สบายใจเลือก MG ครั้งใดมั่นใจกันได้กับ MG Primus ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลมั่นใจ MG มั่นใจ Primus นะคะ Free Hand เพลงนี้บ้างเมื่อถูกคนพบค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh

0: with
1: no one else นะคะและปีนภัสสรค่ะคือกาแฟในตอนเช้าที่หลายๆคนขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นะคะเพอร์พีซกับแค่คุณค่ะงานเก่าของมัสเกเทียตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ45นาทีนะคะวันนี้เขาว่ากันว่าเป็นวันหมากรุกโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง20กรกฎาคมซึ่งจริงแล้วเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งที่หลายคนชอบเล่นกันกับหมากรุกนั่นเองค่ะเขาว่ากันว่ามากกว่าเกมคือการออกกำลังกายให้กับสมองของเรานะคะสาระดีๆจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมีมาฝากกันด้วยค่ะซึ่งการเล่นหมากรุกช่วยในการพัฒนาสมองยังไงบ้างเสริมความจำจดจำรูปแบบการเดินหมากกลยุทธ์และสถานการณ์ต่างๆช่วยในการฝึกทั้งความจำระยะสั้นและระยะยาวพัฒนาทักษะและการวิเคราะห์นะทุกการเดินหมากต้องประเมินทางเลือกคาดการผลลัพธ์วางแผนล่วงหน้าทำให้สมองของเราคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสมาธิและการจดจ่อด้วยค่ะเพราะการเล่นหมากรุกเนี่ยต้องใช้สมาธิต่อเนื่องช่วยในการฝึกการจดจ่อในสิ่งที่เราทำลดความวอกแวกและควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อดีหลายอย่างที่หลายคนชอบเล่นหมากรุกนั่นเองนะเป็นการดูแลสมองให้แข็งแรงในทุกๆวันได้ค่ะสุขภาพสมองที่ดีเริ่มต้นจากการใช้งานสมองอย่างสม่ำเสมอข้อมูลดีๆแบบนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใส่ใจสุขภาพสมองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกช่วงวัยนะคะไม่สบายก็ใช้บริการได้กับเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะสามารถดูแลครอบคลุมได้ทุกสิทธิ์ของการดูแลสุขภาพทั้งสิทธิ์ของผู้ประกันตนประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของข้าราชการและบริษัทประกันสุขภาพด้วยสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะไม่ถึงงานของเอเชีย7เพลงนี้ฉันจึงวนกลับมาค่ะ

น่ารักของโฟร์อีฟไม่ใช่พิกซี่เพลงนี้กับเมจิกาโฟร์อีฟมาก่อนหน้าแล้วนะคะกับมีอีกไหมงานเก่าของ3 2 1ค่ะจะบ่าย3แล้วคุณผู้ฟังไวมากวันนี้ทำไมเวลาไปไวจริงๆทำโน่นทำนี่เปิดเพลงไม่กี่เพลงดูเวลาทีจะบ่าย3และตอนนี้เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะรถเยอะมากตอนเช้าและเย็นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ที่เคยขับรถกลับบ้านชิลๆสบายๆใช้เวลาแป๊บเดียววันนี้อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของศิลปิน Miley Snow เพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่า What It Is Sound What It Is Call เสียงของพรเชษฐ์ด้วยเพลงนี้น่ารักดีลองฟังดูแล้วกันนะคะเจอกันชั่วโมงท่าบ่าย3ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสัญญาณภัยแล้งเริ่มชัดน้ำต้นทุนทั่วไทยเหลือใช้ 37% ห่วงภาคกลางหนักสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.รายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมอยู่ที่ร้อยละ56ของความจุทั้งหมดแต่หากพิจารณาเฉพาะปริมาณน้ำใช้การได้จะเหลือเพียงร้อยละ37หรือประมาณ 2,696 ล้านลูกบาศก์เมตรสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ทรัพยากรน้ำยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามเมื่อพิจารณาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรายภูมิภาคพบว่าภาคกลางมีปริมาณน้ำคงเหลือต่ำที่สุดของประเทศ

0: เทศอยู่ที่เพียงร้อยละ28โดยเฉพาะ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศแม้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะยังมีปริมาณน้ำร้อยละ54และ52ตามลำดับแต่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือน้ำเพียงร้อยละ24ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในภาวะน่าวิตกที่สุดโดยมีน้ำกักเก็บเหลือเพียงร้อยละ13ของความจุส่วนภูมิภาคอื่นๆภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ41ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ร้อยละ44ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์ดีกว่าได้แก่ภาคเหนือมีน้ำร้อยละ52ภาคใต้ร้อยละ61และภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำมากที่สุดของประเทศที่ร้อยละ65อย่างไรก็ตามสทนช.คาดการว่าในช่วงวันที่20ถึง23กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางอันเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนสำคัญหลายแห่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอโอ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening.

มัยล่าสุดนะกันจากทิลลี่เบิร์ดเพลงนี้กับจำเลย The Wars ค่ะก่อนในนั้นมี Happily กับสวัสดีวันจันทร์มาสวัสดีตอนบ่ายๆใกล้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยนะคะเป็นระบาดเพลงประจำวันอีก1เพลงนะบ่าย3 19นาทีเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วแต่ก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนี่ไวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนี่เป็น2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมซึ่งบางคนก็บอกว่าหมดเร็วก็ดีสำหรับเดือนนี้เพราะว่าเดือนหน้าจะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ 80% น่าจะหมดกันแล้วด้วยค่ะก็ใช้จ่ายกันเพลินเลยทีเดียวซื้อโน่นซื้อนี่ก็ว่ากันไปซึ่งก็ส่วนใหญ่หลายร้านก็จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็สั่ง delivery ได้อีกต่างหากก็เลยหมดไวที่หนึ่งแต่เขาใช้ให้ใช้ตั้ง4เดือนเพราะฉะนั้น2เดือนแรกผ่านไปละเดือนหน้าก็ยังได้ใช้แล้วก็เดือนต่อไปก็ยังมีให้ได้ใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นก็บริหารการจัดการใช้จ่ายของเรากันต่อไปกันละกันนะคะมาถึงงานของอบนิธิและเลดี้พลางคนสวยไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนะร้องคู่กันไปเลยเอา2เพลงมา mix รวมกันไปเลยนะคะ

ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายทุกอย่างอยู่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนก็อยู่ที่เราเลือกค่ะชีวิตจริงงานจากโบกี้ไลออนก่อนนั้นมีเฮิร์สและก็โนวันเอลส์ทีละน้อยนะเป็นโรแมนติกเวอร์ชันด้วยค่ะโอบนิธิไลที่ปลางกับไม่อยากรักคนอื่นแล้วใบ3กับ31นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะยังคงพร้อมสำหรับการเดินทางให้คุณได้ไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆทั้งการไปเที่ยวไปทำงานมีรถสักคันหนึ่งไปได้เสมอๆค่ะจะเป็นคันไหนก็ดูดีขับขี่อย่างสบายใจพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดที่เราจัดให้นะคะคุณผู้ฟังคันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ฟังเครื่องใหญ่ 2.8 ลิตรกับ Hilux Turbo นะคะแรงแถมประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจะขับไปไหนก็มั่นใจว่าเซฟน้ำมันอยู่ปรับปรุงระบบหัวจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตอบสนองคันเร่งได้ดีแล้วก็เครื่องเดินเรียบกว่าเดิมค่ะ

สูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มเป็นบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยคุ้มขนาดนี้ต้องที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเกเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงาลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครึ่งหลังของเราพร้อมกับเพลงฟังสบายๆและช่วงครึ่งหลังก็จะมีเพลงในส่วนของเช่นซองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยจัชมายนิก้าเพลงนี้บ้างกับดื่มมาค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพ

0: ัพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: Refresh, refill the music.

small girl ค่ะตัวเล็กตัวน้อยเหลือเกินนะคะเรื่องจีค่ะ DOXO เพลงนี้กับ small girl ก่อนนั้นมีชยัลพันธ์กับ stay with me กับลิน comeback นะเพลงเพราะฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะก็จะฟังเข้าสู่เครื่องหลังแล้วบ่าย3กับ4 14นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันและมาพร้อมกับเพลงในส่วนของเช่นซองกันบ้างกันแล้วกันค่ะไปต่อที่จีดราก้อนเพลงนี้กับ

เป็นข่าวของ SNSD ค่ะคุณผู้ฟัง The Boys เพลงนี้นะคะเต้นตามได้เวทีของการเต้นแอโรบิกต้องมีเพลงนี้ซีซั่น19ก่อนนั้นด้วยกับ Gone Not Around Andy Longer ค่ะและ Hawasa กับ Good Goodbye แต่เดี๋ยวจะ 4:00 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาผจญภัยกับการเดินทางช่วยเมืองเชียงใหม่ของเราซึ่งหลังจากที่ 4:00 5:00 ไปรถแน่นทุกที่เลยทีเดียวนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Mass FM ค่ะเจอกัน 5:00 นพร้อมเพลงเก่าบ่ายนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนถล่มอินเดียน้ำท่วมดินถล่มฆ่า19ชีวิตสั่งระงับพิธีแสวงบุญครั้งใหญ่อินเดียกำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มจากอิทธิพลของฤดูมรสุมที่รุนแรงส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19รายขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนรายงานระบุว่ารัฐนาคาแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยมีผู้เสียชีวิต8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก15คนส่วนในดินแดนจัมมูและแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก11รายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าภัยพิบัติครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งขณะที่ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและการดำเนินชีวิตในหลายพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากด้านกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนว่าพื้นที่จัมมูและแคชเมียร์ยังมีความเสี่ยงเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในช่วง2วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือดินถล่มผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงยังส่งผลให้ทางการอินเดียประกาศระงับการจัดพิธีแสวงบุญอมนาถซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีแสวงบุญสำคัญประจำปีของชาวฮินดูในภูมิภาคแคชเมียร์เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้แสวงบุญโดยยืนยันว่าจะกลับมาจัดพิธีอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยและเส้นทางได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟ รานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุมาส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ท้องฟ้าแม้นจะดูครึ้มนะคะแต่ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีเพียงแค่ 40%ลักษณะฝนเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรบางอำเภอแทบไม่มีฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นหางดงสันป่าตองดอยหล่อแม่วางจอมทองและดอยเต่าส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 60% และมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ 70% นะคะตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีจนถึงวันเสาร์เมื่อฝนมาอากาศก็ดีนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบแม้นดูไม่มากนักในช่วงฤดูฝนนะคะแต่หลังจากฝนแล้วผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตั้งรับคุณผู้ฟังคะจากการเปิดเผยของรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นายไพฑูรย์ เก่งการช่างเปิดเผยถึงการเฝ้าติดตามสถานการณ์เอลนีโญบอกว่าในช่วงฤดูฝนเอลนีโญไม่ส่งผลกระทบมากนักจะได้รับผลกระทบเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนน้ำฝนจะหายไปประมาณร้อยละ 20-30 สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำส่งทดแทนได้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน2570ส่งผลให้ไม่มีฝนนะคะในเขตภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการปลูกลำไยมะม่วงลิ้นจี่กาแฟบนดอยได้รับผลกระทบด้วยนะคะมันสำปะหลังอ้อยและนาข้าวค่ะดังนั้นความเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นเรื่องของการใช้น้ำให้เพียงพอไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปี2570เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องตระหนักนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass

0: เท่าๆกันไม่มีใครที่จะประสบโชคดีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีใครที่จะโชคร้ายตลอดเวลาทั้งโชคดีและโชคร้ายเป็นวัฏจักรของมนุษย์ทุกๆคนเมื่อโชคดีมาถึงถ้าคนไม่อาศัยความเก่งมาช่วยไว้ก็หมดโอกาสที่จะรับโชคนั้นคนเก่งจึงเป็นคนที่สามารถจะตักตวงผลประโยชน์ออกมาได้สูงสุดในจังหวะที่เหมาะสม
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะ Kids Plus ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกาค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4
6: เทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
6: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
5: ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขิณการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่เขาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้20กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงณห้องประชุมกรรมาธิการ N405 ชั้น 4อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครค่ะ

ชีพใหม่ชีวิตของคุณทั้งด้านการศึกษาและอาชีพการงานนั้นต่างก็ได้รับผลมาจากการพลิกผันอย่างฉับพลันของโชคชะตาค่ะคุณจะมีโอกาสได้ทำงานที่ดีหรือไม่นั้นบางครั้งขึ้นอยู่กับว่าใครคือคนอ่านเอกสารสมัครงานของคุณในวันนั้นซึ่งโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาจะถูกเก็บเกี่ยวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้สนใจคว้าโอกาสนั้นๆไว้หรือไม่ค่ะแต่กระนั้นนะคะคุณก็ยังจะต้องพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและยังจะต้องระลึกไว้เสมอค่ะว่าโอกาสอาจจะเล่นตลกกับคุณในวันนั้นพอดีก็เป็นได้และยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้รับผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะหากเปิดโอกาสลองในสิ่งแปลกใหม่ก็จะพบว่าองค์ประกอบของโอกาสนั้นมีอยู่ในทุกสิ่งค่ะ

0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 56

คุณผู้ฟังคะติดตามข่าวหลังจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เปิดเผยถึงความสำเร็จการนำคณะทีมไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทบอกว่ากลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งได้รับการยืนยันนะคะว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะคะโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยนายกบอกว่าการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยที่เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวถึงกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากแม้นไทยเคยเสนอหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยให้ใช้การเจรจาทวิภาคีทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่กัมพูชาจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมพักบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อใดเราก็ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงโดยนายศรีหศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน 1. เขามีความหวังดี 2. เขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้

ูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเราชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและมั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนและเปราะบางการหยุดยิงก็ยังเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้รวมถึงการนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศิริศักดิ์กล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว

0: คุณผู้ฟังคะสโมสรส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรรุ่นที่9นายอเล็กซองฟ้าทองชานส์โจที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Young Physicists Tournament ครั้งที่39ณเมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิสจัดโดยความร่วมมือของ ETH ซูริกการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจาก35ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยผ่านรูปแบบ Physics Fight อันเป็นเอกลักษณ์ที่นักเรียนต้องนำเสนอโต้แย้งและวิจารณ์แนวทางการแก้ปัญหาฟิสิกส์ต่อหน้าคณะกรรมการในระดับนานาชาติผลการแข่งขันทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และสโมสรส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนวารีที่ได้เห็นสมาชิกของเราก้าวขึ้นไปเฉิดฉายในเวทีระดับโลกวารีเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นอดทนและความเป็นเลิศทางวิชาการที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
3: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
3: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
5: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
5: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
5: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
5: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
5: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
5: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุ คุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซูนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ Mass FM Your Happiness

0: จากผลิตภัณฑ์ของฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
9: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
5: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
8: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
9: กาดมณี
5: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
10: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
11: Mass FM
8: ความเสียสละเป็นทางของความสงบความอยากได้จนเกินพอดีเป็นทางของความโกลาหลวุ่นวาย Sacrifice is the path to peace. Excessive greed is the path to chaos and turmoil.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จนจริงและเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิกส
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอย

0: พธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Up

ฉันนั้นก็ยังอยู่นะคะไม่ไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ด้วยกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อิงอาชิตาเพลงนี้กับฉันยังอยู่และเจจตรินกับอยากหมุนเวลาเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกลับบ้านเหมือนเดิมรถเยอะจริงๆนะคะ5โมงนี่เป็นเวลาที่ส่วนใหญ่จะเลิกงานกันนะคะก็เลิก5โมงพร้อมกันโรงเรียนก็เลิกพร้อมๆกันแน่นอนว่าก็จะไปกองกันอยู่บนท้องถนนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมุ่งหน้าในการกลับบ้านทุกเส้นทางที่เป็นทางออกหมายถึงว่าทางที่จะเดินทางกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นเส้นดอยสะเก็ดเอ่ยหางดงสันกำแพงหรือว่าจะเป็นเส้นแถวแยกฟ้าห้ามไปแถวแม่โจ้อะไรเงี้ยคือคนเยอะรถเยอะมากๆฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่อยๆไปอย่าไปแซงกันอย่าไปปาดกันไปปาดกันมาเพราะนั้นจะทำให้ยิ่งช้ากว่าเดิมนะคะถึงบ้านก็เตรียมตัวพักผ่อนลุยกันต่อพรุ่งนี้ก็ออกบ้านเหมือนเดิมมันก็เป็นแบบนี้วนกันไปวนกันมาหมุนกันไปเป็นลูปประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละวันมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้รู้ว่าวันเวลามันผ่านไปสิ่งที่ควรจะมีมากขึ้นก็คือความสุขของเรานั่นเองนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันเหมือนเดิมค่ะช่วงเย็นแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และอยู่ด้วยกันกับพายุวิกกันด้วยใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆดีๆใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวหรือว่าต้องการเสริมลุคตัวเองให้ดูดียิ่งขึ้นค่ะแนะนำที่นี่กับ High You Wig นะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวย High You เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางผมงอกปัญหาสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองใส่ง่ายไม่ร้อนไม่อับด้วยค่ะคุณผู้ฟังมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ของจริงเรามีเยอะมากๆกว่า100แบบเลยทีเดียวค่ะสนใจก็ไปดูของจริงกันได้นะที่ร้านไฮยูเชียงใหม่มีหน้าร้านให้คุณได้เลือกกันด้วยนะคะอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 19:00 นแวะไปกันได้ที่ไฮยูวิกเชียงใหม่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่กล้าซื้อไม่กล้าใส่กลัวไม่ตรงปกไปดูเลยค่ะคุณผู้ฟังหน้าร้านก็สวยหรือว่าจะเข้าไปดูรีวิวผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Hiyou Wig ได้ HIYOUWIGS กับ Hiyou Wig นะคะพร้อมให้บริการคุณทุกวันค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเก่าของพี่เบิร์ดเพลงนี้บ้างถามคนที่คุณรักแล้วก็ถามตัวเองบางทีคำปลอบโยนดีๆอย่างเช่นคำว่าเหนื่อยไหมเนี่ยมันทำให้เราได้ยินแล้วก็หายเหนื่อยได้เหมือนกันนะคะพี่เบิร์ดทองชัยกับเหนื่อยไหมค่ะ

ให้รู้ว่ารักเธอก็พอไม่ต้องบรรยายเยอะให้การกระทำเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรารู้สึกดีกับใครหรือว่าเทคแคร์ใครบ้างดีกว่านะคะเขาจะได้รู้ว่าเรารักเขาจริงๆจังๆไม่ต้องมีคำบรรยายงานเก่าของมิสเตอร์ทีมค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะรักใครก็พาไปกินข้าวโดยเฉพาะกินข้าวในร้านอร่อยอร่อยต้องบอกเลยว่าเหมือนห่วงใยเหมือนอยากจะให้กินของดีเพราะฉะนั้นต้องพาไปที่นี่กับร้านท่าจินชมจันทร์พลัสค่ะร้านเปิดลาเรียบร้อยเปิดทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะได้เวลาหิวแล้วค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาเติมพลังมื้อเย็นกันละด้วยแวะกันได้ร้านเปิดรอให้คุณได้แวะไปพักผ่อนและชิลๆ กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่กับเมนูอาหารทะเลสดให้คุณได้เลือกทานกันค่ะสายซีฟู้ดเลเวอร์ไม่ควรพลาดเรามีทั้งเมนูของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยด้วยนะคะกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของร้านเราสุดร้อนๆกลมๆเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยหรือว่าจะเป็นหล่นเนื้อปูนะคะปลาหมึกย่างหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวเคี้ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งเมนูแบบง่ายๆแต่อร่อยเด็ดจริงๆค่ะแวะไปกันได้นอกเหนือจากบรรยากาศดีแล้วอาหารอร่อยแล้วบริการก็ยังประทับใจให้คุณได้แวะไปเติมเต็มความสุขง่ายๆในทุกวันและทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกาพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายมากๆซึ่งสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่เราคำนึงถึงเสมอเพราะว่าจะเห็นได้ว่าหลายๆร้านค้าเนี่ยมีดราม่าเรื่องของที่จอดรถค่อนข้างเยอะก็คือเปิดร้านมาไม่มีที่จอดให้ลูกค้ามันก็ทำให้ไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นที่นี่เราคำนึงถึงความสะดวกสบายมากๆมีที่จอดรถมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เรียบร้อยเลยค่ะสนใจแวะไปจองโต๊ะกันก่อนล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0635251719 0635251719นะคะและสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเสิร์ชชื่อนี้ภาษาไทยได้เลยกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดรอคุณอยู่ทุกวันอย่าลืมแวะไปนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของมีภูลาโมดวิเลปานาแค่บอกว่ารักเธอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็น

สียงเด็กใสๆหนึ่งในนั้นคือเสียงของอิงวรันธรนะคะกันฟังเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นเพลงแรกที่เธอเคยร้องนะคะงั้นจากทามเพลงนี้กับก่อนมะลิปหันนานแค่ไหนก็คิดดูตอนนี้อิงนี่เป็นอีกหนึ่งศิลปินของบ้านเราที่มาแรงมากๆเลยนะคะพี่ปังนครินทร์กิ่งศักดิ์ด้วยกับหนังสือรุ่นค่ะ 17:46 นกับเวลาช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยนะคะท่านที่แวะไปที่ Big C Place อย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับบูธของมิสูแสงชัยออนทัวร์สัมผัสตัวจริงเรื่อง HEV ไปกับ Xforce HEV พบกันได้ที่ Big C หางดงก็คือ Big C แม่เหี่ยหน้าธนาคารกสิกรไทยวันนี้ถึง25 กรกฎาคมนะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 21:00 น.กับ Xforce HEV ค่ะมาพร้อมกับดีลเด็ดพิเศษมากมายทั้งดอกเบี้ย 0% หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 6,388 บาทหรือรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด 7 ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยและคุณสามารถจองและออกรถ Xforce HEV รับพรีเมียมกิฟต์เซต Xforce ได้จนถึง31 สิงหาคมเลยนะคะสนใจรุ่นนี้ว่าไปเทสต์ไดรฟ์ที่สาขาเราหรือว่าจะแวะไปการออกบูธของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะบอกว่าออกบูธบ่อยมากๆติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้นะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165นะคะสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139940กับมิสูแสงชัยค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราได้ยินดีให้บริการเสมอแสงชัยมอเตอร์เซลล์ผู้นำที่ลูกค้าไว้วางใจนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและนาคามินเพลงนี้บ้างกับที่สุดขอบฟ้าค่ะ

รักแท้ไม่ต้องใช้เงินใช้ใจก็พอแต่สมัยนี้ต้องใช้ทั้งคู่นะคะชีวิตขับเคลื่อนด้วยการมีเงินนิดนึงเหมือนกันค่ะคือไม่ต้องรวยมากขอให้แบบว่ามีเงินพอใช้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปยืมเขาอะไรประมาณนี้แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเงินเก่าของพันธนพรบ่อิ่มแต่ยิ้มเมินค่ะเวลาใกล้หมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเย็นนี้ของเรานะคะกับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และกับคุณส่งท้ายกันด้วยกับผู้สนับสนุนรายการอย่าลืมนะคะคิดถึงการเลือกวิกผมสวยๆเก๋ๆหากอยู่เชียงใหม่มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวใส่แล้วมั่นใจสวยขึ้นนะคะไม่ต้องเสียเวลารอผมยาวหรือว่าตัดผมสั้นใส่วิกผมเก๋ๆเท่ๆเลือกได้กับ Hayu Wig ได้เลยค่ะและเลิกงานแบบนี้นะคะแวะไปเติมพลังแวะไปเติมความอร่อยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการทุกวัน17นาฬิกาถึง23นาฬิกาอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับรายการเรดิโอทไวไลท์ฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันไปพร้อมกับเชอรี่เข็มอักษรเพลงนี้ถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดจากเพลงประกอบละครเรื่องรักออกอากาศนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติเทวนิสัยครับวันนี้เย็นวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับเป็นวันจันทร์ที่แหมบรรยากาศมันสลืมสลือน่านอนเหลือเกินหลายท่านก็เพิ่งนอนดูฟุตบอลจบกว่าตีห้านะคุณผู้ฟังรอบชิงชนะเลิศผลก็จบไปแล้วนะครับก็เป็นสเปนได้แชมป์นะฮะเจติน่าก็เป็นรองแชมป์ไปนะฮะด้วย1ประตูต่อ0ต่อเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะประมาณนั้นก็ได้ดูจนจบผมก็ง่วงคุณผู้ฟังนี่แหละวันนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทุกสาขานะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับแล้ววอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town ความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเลยทีเดียวไปทานอาหารค่ำนะฮะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปอาหารอร่อยเมนูพิเศษราคาสุดประหยัดเจ้าของตำรับอาหารอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปเชิญได้ที่บอมับ053-400-677 The Best in Town ครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเป็นเพื่อนคุณในค่ำวันนี้กับเรดิโอทวายไลท์ถึง19นาฬิกาครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ช่วงของวันจันทร์นี้วันคุณฟังนี่เหลืออีกกี่วันเนี่ยนี่วันที่20แล้วเหลืออีกประมาณ10 11วันก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะฮะก็คงเป็นอาทิตย์ท้ายๆแล้วครับของเดือนนี้นะครับฝนก็เรื่องของอากาศก็มีรายงานว่าเดี๋ยวจะมีพายุเข้ามาอีกลูกนึงนะฮะบรรยากาศเราสลึมสลือกันแบบนี้มาตลอดสัปดาห์ทีเดียวฝนตกหนักเป็นบางแห่งเป็นลมเป็นฝนนะอย่างน้อยๆช่วงนี้ต้นไม้ต้นไร่ก็ดูจะชื่นชุ่มฉ่ำชื่นใจอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนบางทีเราก็เรียกว่า low season จริงๆมันมีคำว่า low อยู่แล้วละฮะเพียงแต่ว่ามันจะได้ดั่งใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะช่วงนี้ก็ในส่วนภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นช่วงของการอบรมสัมมนาฝึกทักษะกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของสตาฟของพนักงานอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะทีเดียวนะในช่วงนี้ก็ค่อยๆคิดค่อยๆหากิจกรรมทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าไปนะฮะหรือว่าไม่อย่างไรก็ปรับช่วงปรับแต่งปัจจุบันนี้การค้าขายธุรกิจต่างๆมันไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นการพัฒนาไปตามแพลตฟอร์มด้วยใครที่ไม่เคยสนใจก็คงจะต้องไปศึกษาหน่อยละครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะฮะช่วงว่าอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่าโดยที่ไม่ได้พัฒนาในส่วนเทคโนโลยีนะซึ่งมันสำคัญทีเดียวยิ่งในอนาคตหนีไม่พ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นมุมมองของเรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 ครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight Life.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาเราคงจะต้องไปฟังข่าวกันนะครับชั้นเย็นวันนี้ก็จะลาคุณผู้ฟังแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference.Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth. We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทย ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc รถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปี
6: และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
7: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
6: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
9: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
8: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไ ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
9: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
8: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทางนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวาทบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเรียนธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลัลลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA Enga Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเรียนธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิรมกุฏเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 นณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 คณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 คณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 และวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 หมายชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะและการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือ2 และจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการ
5: Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเชียงใหม่ Variety Talk นะครับก็รายการ Talk ใน Variety ที่จะนำเอาเนื้อหาสาระข่าวสารข้อมูลบันเทิงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเอามาจัดการส่วนผสมให้ลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ทำหน้าที่เป็นเชฟปรุงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังรับประทานกันอย่างอร่อยๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้เรามาอยู่ด้วยกัน2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับ TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk ที่นี่นี่เองนะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้นะครับที่เชียงใหม่ radio.com รวมถึงไฮไลท์ช่วงสำคัญของรายการบนแฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569อาทิตย์หน้าเป็นวันหยุดยาวนะครับวันที่28อังคารที่28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของเรานะครับวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาต่อด้วย30ครับวันเข้าพรรษาถึงแม้ว่าจะไปติดทินไม่แดงนะครับแต่ผมว่ามีคนวางแผนลางานหยุดยาวแล้วนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกัน2ช่วงรายการนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กก็ยังคงเสนอเรื่องราวข่าวสารบอกเล่า90แจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับเอาอยู่ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องครับเทคโนโลยี IT สื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงรวมถึงเรื่องที่มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันและก็กริดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณๆนะครับสวัสดีครับคุณลูฟี่ครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีคุณมูนไลท์ครับสวัสดีคุณหญิงพลอยออนไลน์ครับสวัสดีคุณเอกลินครับผมนะสวัสดีคุณจูคุณนิวเทลนะนี่คุณนิวเทลนี่บล็อกบอสผมครับสวัสดีครับก็ดูแลกันไปนะครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้รอสมาชิกหลายๆท่านกำลังทยอยเข้ามาพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย

่วงเชียงใหม่ทอล์กก็เริ่มต้นกันเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะครับคือช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนฝนจะทิ้งช่วงนะครับไม่แน่ใจว่าทางที่พักของแฟนๆทุกท่านนะครับอยู่โซนไหนกันบ้างฝนตกกันบ้างไหมนะครับสภาพอากาศก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าทางเหนือเองโดยเฉพาะเชียงใหม่เองนี่ก็คือเงียบมา2วันแล้ว3วันแล้วด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่วันที่15 16 17นี่ก็คือแดดร่มลมตกทุกวันเลยนะอาจจะมีฝนโปรยมาบ้างในช่วงเย็นนิดเดียวพอให้รถมีลายๆนะครับแล้วก็จากไปนะฮะจากไปก็เห็นว่าถ้าตามพยากรณ์อากาศนี้นะครับตามอินโฟกราฟิกฉบับนี้เนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะอ่อนๆหน่อยนะอาจจะบางๆหน่อยแต่ว่าตั้งแต่20พรุ่งนี้เลยแล้วกันตั้งแต่21เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนถึงวันที่23 24เนี่ยบอกฝนจะเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะครับวันที่30เนี่ยพระฤหัสหน้าเนี่ยเข้าพรรษานะครับคุณบีแฮปปี้บอกฝนปล่อยๆอากาศเย็นสบายฮะอากาศเย็นครับอากาศเย็นจริงไม่ร้อนมากกลางวันไม่ร้อนมากนะครับตอนเย็นฝนตกปอแปะเนี่ยฮะตกพอให้รถเปื้อนแล้วก็หนีหายไปท่านเป็นชาวบ้านทางเหนือเรียกว่าฝนไล่ไก่ตกพอให้ไก่วิ่งหนีเข้าไปในร่มหรือเข้าเล้าแล้วก็หยุดนะฝนไล่ไก่นะครับสวัสดีคุณกุ๊กไก่เจน X ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงที่1ของเชียงใหม่วาไรตี้ครับอินโฟกราฟิกของกรมอุตุก็ภาคเหนือ 40% ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 30% ภาคตะวันออกกับกรุงเทพปริมณฑล 30% ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะถ้าฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันนะครับก็ 30% ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถือว่าฝนน้อยช่วงนี้นะถือว่าฝนน้อยก็จะบอกว่าทิ้งช่วงเลยก็คงจะไม่ขนาดนั้นก็ยังพอมีแววมีสัญญาณมาบ้างนะครับแต่ว่าจากวันนี้ไป24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยคือยังไม่มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่าบ้านเรานะครับคุณโมจิป๊อกป๊อกสวัสดีครับนะก็ว่ากันไปตามนี้ฟังทางอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการเตือนช่วงวันที่20ถึง26ไทยจะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะโซนของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลางนะครับก็เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยครับดินโคลนถล่มดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำขังซ้ำซากนะครับอาจจะได้รับผลกระทบคือรอระบายมันช้านะครับก็ยังเป็นโซน 30-40% อยู่โดยทั่วไปนะครับก็หวังว่าจะตกบ้างเพราะว่าเริ่มตอนนี้เริ่มเป็นห่วงปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับที่เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำนะฮะแล้วก็เป็นเขื่อนที่มีผลกับการดำเนินชีวิตทั้งของคนทั่วไปทั้งของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแม่งงัดเขื่อนแม่กวงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนอะไรต่างๆที่อยู่โซนบนน่ะที่อยู่โซนบนนะครับที่กักเก็บน้ำไว้ในแต่ละปีผมก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเสียงผมสามารถส่งสื่อสารไปยังท่านได้เป็นเสียงเล็กๆนี่นะครับก็อยากจะให้ประสานกันกันแล้วก็แลเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ดีเพราะว่าปลายปีนี้จนถึงกลางปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่ใช่แค่บ้านเรานะคุณฟังทั่วโลกกำลังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโยซึ่งจะทำให้ฝนทิ้งช่วงและแรงหนักแต่ถ้ามีฝนตกมันจะกลายเป็นพายุมันจะมาแรงมากแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับสวัสดีครับพี่ดวงเดือนงามสมสุขนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับมาดูฝั่งของจังหวัดเชียงใหม่เองมีข่าวบุญมาแจ้งนะครับเพื่อร่วมอนุโมทนาร่วมกันว่าใครจะ ขออภัยครับท่านไหนจะไปร่วมด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตักบาตรเป็งปุ๊ด
คือเนี่ยช่วงก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยนะครับจะมีงานบุญเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับปีนี้ก็เรียนเชิญนะครับคุณฟังประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้าประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่เลยนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวล้านนานะครับอานิสงส์ผลบุญก็ให้เกิดเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับท่านไหนที่จะได้ใส่บาตรท่านจะได้บุญแล้วก็โชคดีสูงสุดเนื่องจากมาจากความเชื่อที่ว่าพระมหาอุปคุตนั้นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งมีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้นะครับทางด้านฝั่งวัดอุปคุตเองก็ขอเชิญนะครับคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนร่วมตักบาตรเที่ยงคืนถึงปุ๊ดนะครับด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคแล้วก็ทายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในคืนวันอังคารที่28กรกฎาคม69ครับพิธีเริ่ม4ทุ่มของคืนวันที่28ก็คือวันอังคารนะครับที่วัดอุปคุตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่4ทุ่มพระสงฆ์กับสามเณรเจริญพระพุทธมนต์นะครับ5ทุ่มครึ่งมัคคนายกนำกล่าวคำถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและเที่ยงคืนครับพระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตพระตาหารเช้าก็ฝากจากปาดเต็งพุทธยังไม่เคยไปก็เรียนเชิญคุณจูชอบทำบุญอยู่แล้วนะครับก็เรียนเชิญที่วัดอุปคุตนะครับไปสัก3ทุ่มครึ่งถึงที่โน่นกำลังดีนะครับเริ่มที่จอดรถที่อะไรก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับแต่โซนนั้นก็ดึกๆแล้วก็คงจะมีแต่ศรัทธานะครับเพราะว่าคนทั่วไปเขาคงกลับบ้านนอนกันหมดแล้วมั้งอ๋อไม่นอนสิวันที่29เป็นวันหยุดราชการ28วันหยุดราชการนะครับอาจจะหยุดนะครับก็เรียนเชิญนะครับตักบาตรเป็งปุ๊ดขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยสำหรับท่านที่จะได้ไปร่วมบุญนะครับสาธุนะก็ปีนึงมีครั้งนึงครับคุณผู้ฟังก็เรียนเชิญนะครับบุญใหญ่เดี๋ยวจะมีตักบาตรเทโวด้วยนะก่อนเข้าพรรษาจะตักบาตรเป็งพุทธออกพรรษาครับตักบาตรเทโวครับอันนี้ก็ต้องวัดศรีโสดาเพราะว่าทั้งโลเคชั่นทั้งอะไรมันให้นะครับผู้ศาสนิกชนก็จะยืนอยู่2ข้างทางตั้งแต่หน้าสวนสัตว์หน้าสวนลูกชาติหน้าเทคโนนะครับหน้ามอชอแล้วก็พระสงฆ์ก็จะเดินเพื่อนลงมารับบิณฑบาตจากวัดศรีโสดาแล้วก็เดินผ่านอนุสาวรีย์ครูบาเชื่ออะไรรู้ไหมเหมือนในตำนานน่ะในตำนานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินลงมาจากสวรรค์นะครับเพื่อลงมารับบาตรเนี่ยเดินคือเดินลงมาเป็นสีเหลืองส้มลงมาแบบสวยงามมากนะครับก็เรียนเชิญสายบุญเรียนเชิญคุณพีทชอบเตะบอล นะสวัสดีนะครับตักบาตรเสร็จแล้วไปกินไก่ทอดเที่ยงคืนต่อโอ้ไอเดียดีอันนี้ไอเดียดีลองก็ไปสักปีก็ได้นะลองดูคุณเกมครับสวัสดีครับจัดรายการเสร็จ3ทุ่มมันไปมันจะออกน่าจะออกไปทันอยู่ออกไปจากที่นี่3ทุ่มนิดๆไปถึงที่วัดอุปคุต3ทุ่มครึ่งแล้วก็ตักบาตรเสร็จไปกินไก่ทอดเที่ยงคืนนะครับกลับบ้านมาถึงบ้านประมาณตีสองเข้านอนแล้วก็กดไหลย้อนนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกวันนึงก็ไปพบแพทย์คุณผู้ฟังครับตอนนี้ไม่คุยเรื่องนี้นี่ถือว่าตกเทรนด์ผมกำลังจะพูดถึงดราม่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่พูดไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวแน่ๆเพราะว่าสิทธิ์ถูกตัดไป 50% นะล้าน8เหลือ9ล้านนะครับแล้วก็คนที่ปฏิเสธไม่ได้เขาก็ไม่อุทธรณ์อยู่แล้วนะครับเขาไม่อุทธรณ์อยู่แล้วแต่คนที่เขาบอกว่าข้อมูลที่ทางรัฐให้เหตุผลมาว่าเขาถูกตัดสิทธิ์มันไม่ถูกต้องเนี่ยตอนนี้มันเกือบ3ล้านคน 2.9 ล้านคนนะครับสวัสดีครับพี่คิงครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็เกือบ3ล้านคน 2.9 ล้านและใน 2.9 ล้านคนนี่นะคุณฟังเกือบครึ่งเป็นหัวข้อเรื่องยานพาหนะครอบครองรถยนต์ครอบครองรถจักรยานยนต์ประมาณนี้
อีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนครับเพราะว่าในสิทธิ์แบบใหม่นะรุ่นใหม่นะที่เขาคัดกรองเนี่ยคือนักเรียนนักศึกษาไม่ได้แต่กลุ่มเนี้ยโดนไปด้วยก็คือสกรหรือว่ากศนคือคนที่เขาเรียนนอกระบบเรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับอันนี้มีเกือบ 50,000 คนนะครับก็มีบางคนก็บอกว่างั้นผมลาออกแล้วผมไม่เรียนละสกศนเดี๋ยวผมจะเสียสิทธิ์บัตรคนจนเพราะว่าบัตรนี้ก็ช่วยพยุงชีพได้บ้างในบางในแต่ละเดือนนะครับตอนนี้คือทั้งมหาไทยทั้งกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงศึกษานี่เต้นเลยบอกเฮ้ยคุณพิยานละอย่าไปลาออกต้องทบทวนสิทธิ์ก็ทีนี้ทาง3กระทรวงนี่คุณก็ต้องบังงานกันแล้วอย่างกรมการขนส่งทางบกด้วยกระทรวงคมนาคมนะครับอีก 140,000 คนเป็นอย่างต่ำนะคุณผู้ฟังหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทคุณบีแฮปปี้บอกโรงเรียนผู้สูงอายุก็โดนตัดสิทธิ์ด้วยถือว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมโอ้นะตอนนี้คือดูแล้วคุณฟังคือแนวโน้มมันยาวมันหนังชีวิตอ่ะมันไม่น่าจะจบภายในช่วงระยะเวลา15วันที่เขาให้ยื่นสิทธิ์ในการทบทวนสิทธิ์ทบทวนการพิจารณาเนี่ยนะครับตอนนี้มาตรการแรกออกมาก่อนเลยคือขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ก่อนเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมคือถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่18มาถึง31ตอนนี้ขยายไปถึง20กันยาครับให้เกือบเดือนน่ะให้เกือบเดือนนะครับมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะคุณผู้ฟังไปดูสำนักงานขนส่งทั่วประเทศตอนนี้นะครับแค่ตรวจรถโอนในแต่ละวันโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นเชียงใหม่นะมันเยอะอยู่แล้วนะครับในแต่ละวันนะเจ้าหน้าที่ไม่พออยู่แล้วตอนนี้ต้องมาตั้งโต๊ะแล้วเปิดเคาน์เตอร์วิเศษเพื่อรับเรื่องในการขอทบทวนสิทธิ์ขอทบทวนขอคัดต้นสำเนาทะเบียนในการถือกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกแทงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์บัตรนี้เพราะคุณครอบครองยานพาหนะคุณผู้ฟังคิดดูว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนที่สำนักงานขนส่งนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาแถลงนโยบายเบื้องต้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาแล้วก็จำกัดจำนวนคนที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ออกไปให้เยอะที่สุดว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการที่จะทบทวนครั้งนี้จะเอาเข้าครม.พรุ่งนี้ครม.เข้าประชุมทุกวันอังคารนะจะปรับเกณฑ์ครับการครอบครองรถถ้าเกิดรถคันนั้นท่านครอบครองรถยนต์มีอายุเกิน20ปีขึ้นไปและรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีขึ้นไปจะไม่เอามาคิดนะครับจะตัดออกไปก็แสดงว่าคนที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะน้อยลงตนมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ยังมีภาระในการผ่อนไม่ตกเกณฑ์นะครับรวมถึงนักเรียนสารนอกระบบนะก็ว่ากันต่อไปนะครับมอไซค์2คันถือว่ารวยแล้วนะครับคุณตะวันครับสวัสดีครับคุณตะวันนะฮะคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับครับแจ้งผลกันแล้วฟังเสียงไม่วันนี้เสียงไม่ชัดเหรอครับคุณอัศวินเสียงมันไม่อิ่มเหรอเสียงไม่เต็มเหรอเดี๋ยวผมจะได้ขยับไมค์เข้ามาใกล้ๆปากหน่อยนะครับเสียงมันไม่เต็มใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะผมลองปรับไมค์ดูแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับยังไงก็ลองแจ้งผลกันแล้วฟังเข้ามาตอนนี้ชัดขึ้นหรือยังฮะเต็มหรือยังครับเสียงนะครับขอบคุณที่แจ้งผลกันแล้วฟังเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้ได้ยินกันชัดๆก็ดีเหมือนกันเสียงมันก้องๆคือคุณเอกลินคือเสียงก้องนี่คือผมต้องยอมรับสภาพนะเพราะว่าห้องที่ผมจัดเนี่ยมันเป็นห้องโถงมันไม่ใช่ห้องที่ปิดเฉพาะเหมือนห้องส่งแล้วก็บังเอิญไอ้ไมค์ตัวนี้นะครับมันเป็นคอนเดนเซอร์
นะครับมันเป็นไม่มันไม่ใช่ไดนามิกคือไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันดูดเสียงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์เสียงพัดลมเสียงแล้วก็ตามมันดูดเร็วมากแล้วเสียงรอบข้างแล้วมันเร็วนะครับแต่ว่าในส่วนของถ้าเป็นไมค์ไดนามิกแบบไมค์ร้องเพลงนะโอเคมันจะช่วยได้ครับมันไม่เหมือนทุกวันเหรออยู่นะผมก็รู้สึกว่ามันเสียงมันไม่ค่อยอิ่มนะเสียงที่เข้าไปในหูฟังผมก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอีกทีนะว่าปรับตรงไหนได้บ้างหรือเปล่านะครับทุกทีมันชัดใช่ไหมล่ะนะครับก่อนหน้านี้มันแน่นกว่านี้โอ้เอาละผมว่าระบบเสียงผมนี่เริ่มละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมเซตอุปกรณ์ใหม่พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ต่อกันให้จบไปก่อนนะครับโอเคคุณผู้ฟังครับวันนี้สรุปก็คือสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดสรุปนะครับครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนด 1,457,796 คนมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเกิน 100,000 บาท 680,000 กว่าคนกลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการมีอยู่ 577,000 คนเศษผมปัดออกนะกลุ่มที่มีรายได้หรือจ่ายให้บุคคลอื่น 424,000 คนนะครับนะใช่เสียงใช่ผมก็รู้สึกนะผมก็รู้สึกว่าเสียงมันก้องจริงๆเอ๊ะทำไมทุกวันไม่เป็นวันนี้เป็นเนาะนะครับเรื่องรถ15 ปี 15 ปีผมตอบไปแล้วนะโอเคครับคุณผู้ว่าครับคือตอนนี้เนี่ยคือตำบลกระสุนตกเนี่ยของโครงการเนี้ยก็คือกระทรวงการคลังนะครับก็คือกระทรวงการคลัง

อืมนะครับคุณนี1989สวัสดีครับรวยไม่ไหวแล้ว คุณคงศักดิ์สวัสดีนะครับนะครับอืม นะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้คือวุ่นๆเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วมันก็มาจริงๆปัญหานี้ก็คือว่าการที่จะไปยืนยันตัวตนของคนจนที่ทั้งผ่านแล้วต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้งไม่ผ่านที่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ไปยืนที่ต้องเดินทางไปทบทวนสิทธิ์ในสถานที่ที่ต้องขอคุณค่าคนที่คิดแทงออกมาว่ามีหนี้แทงออกมาว่ามีเงินฝากนี่คุณก็ต้องไปธนาคารคนที่ถูกแทงออกมาว่ามียานพาหนะครอบครองคุณก็ต้องไปกรมการขนส่งถูกไหมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้คือมันมาจริงๆนะครับคือถามว่ารู้ได้ไงคือผมดูมันไม่มีอะไรที่จะเกินเกณฑ์ในการคาดการณ์เลยครับเพราะว่าเหตุการณ์มันออกมาอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ตามสถานที่เหล่านี้ก็ต้องรับเพราะว่าเขาก็ต้องหุ้งไปทบทวนสิทธิ์แน่นอนนะทีนี้เรื่องนี้พอมันเกิดมานี่ก็กลายเป็นปมร้อนกลายเป็นประเด็นร้อนหลังผลการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนโครงการปี69นะคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับต้องฮอตไลน์คุยกับรัฐมนตรีคลังข้ามประเทศเลยเพราะว่าคุณเอกนิติเนี่ยเดินทางไปกับคุณอนุทินล่าสุดอยู่ที่ประเทศจีนบอกว่ามันไม่ไหวแล้วพี่ตอนนี้นะครับทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองหน่อยนะครับตอนนี้กระทรวงการคลังอย่างที่บอกครับเสนอแผนโยกงบคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก6ล้านคนเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเวลา2เดือนนะครับจะมีการเสนอกับที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ก็คือ21นะฮะการทบทวนสิทธิ์อะไรต่างๆคือตอนเนี้ยเขาวิเคราะห์กันเขาบอกว่าจะทบทวนสิทธิ์อะไรก็ตามตอนนี้ความรู้สึกของประชาชนนะมันเสียไปแล้วคนฟังกับ9ล้านคนมันเท่ากับ9ล้านเสียง9ล้านเสียง9ล้านคันที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมก็ไม่รู้ว่าถ้ากว่าภาครัฐบาลจะอยู่จนครบเทอมมันก็ตั้งอีกหลายปีเนาะก็อาจจะลืมเรื่องนี้กันไปละแต่สมมติถ้ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการยุบพาหรือเลือกตั้งในระยะเวลาสั้นเนี่ยให้เหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกับคะแนนเสียงแน่นอนมีผลกับคะแนนเสียงแน่นอนนะมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้ความรู้สึกกับความมั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลรับปากนั้นมันต้องคลอนแคลนตอนนี้ที่ขนส่งเนี่ยผมเชื่อว่าทั่วประเทศมีภาพแล้วก็มีสถานการณ์ที่เหมือนกันนะครับในขณะที่อธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศิวิไลบอกว่ากรมการปกครองก็มีการจัดตั้งศูนย์สักการรับเรื่องทบทวนสิทธิ์นะครับ One Stop Service มาที่เดียวจบเลยไม่ต้องไปวิ่งไปยื่นโน่นยื่นนี่ยื่นโน่นยื่นนี่นะครับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งคุณผู้ฟังไปเลยสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปอำเภอก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ไปรับเรื่องแล้วก็อำนวยความสะดวกในระดับพื้นที่อาคันนี้ท่านที่มีคนชราท่านที่ได้ดูแลผู้พิการก็รีบแจ้งอปท.นะครับช่องทางการแจ้งท่านก็ต้องไปหานะครับให้จัดสรรให้คนมาบริการจะสแกนหน้าจะยืนยันตัวตน KYC อะไรยังไงมาทำให้เขาที่บ้านหน่อยเพราะเขาเดินทางไปหาท่านครับคุณคิวคิวสวัสดีนะครับสาวสวัสดีครับเมืองแก้วฝนตกพรำๆโอเครับทราบครับขอบคุณครับ

0: คุณออฟซ่าสวัสดีนะครับนะมังแก้วแม่ริมตอนนี้ฝนลงพรำๆนะคุณฟังแจ้งสภาพอากาศเข้ามาได้นะครับที่ไหนเป็นไงบ้างฝนตกไหมร้อนไหมนะครับทางด้านกระทรวงคมนาคมก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะก็พยายามอำนวยความสะดวกครับรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเต็มที่ประเด็นที่พบมากที่สุดคือการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลักเกณฑ์นะทบทวนกันหน่อยหลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่มีกรรมสิทธิ์รถยนต์ยกเว้น4กรณี1รถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูงไม่เกิน300ซีซี2รถ3ล้อ3รถยนต์4ล้อรับจ้าง4รถใช้เพื่อการเกษตรทั้งหมดนี้ถือครองได้ไม่เกินคนละ1คันครับเพราะนั้นหมายความว่าต่อให้ท่านมีเป็นรถใน4ประเภทนี้ก็ตามที่ได้รับการยกเว้นแต่ท่านมี2คันก็คือจบไม่ได้อนุญาตให้ได้แค่คันเดียวทีนี้จากการรับเรื่องร้องเรียนน่ะคมนาคมสำนักงานขนส่งก็พบปัญหาหลักๆเลยนะมีอยู่4ข้อก็คือประชาชนมีชื่อครอบครองรถเก่ารถเก่าแล้วอ่ะที่มีมูลค่าต่ำอ่ะแล้วก็รถแบบอาจจะเป็นซากรถอาจจะเป็นรถเก่าที่นานๆใช้ทีหรือว่าไม่ได้ใช้งานมานานเนี่ยพังไปแล้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยปลูกซาละแหน่แล้วบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนออกจากระบบชื่อมันก็คาอยู่งั้นนะโดนเลยนะครับสองครับรถสูญหายหรือสิ้นสภาพการใช้งานเนี่ยก็ไม่ไปแจ้งก็โดนอีกสามครับรถที่ขายไปแล้วแต่โอนลอยยังไม่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์อันนี้ที่ผมบอกไว้วันก่อนนะครับว่าชัดเจนอันนี้คือกรณีนี้อาจจะโดนเยอะขายรถไปแล้วแล้วก็เซ็นโอนลอยไว้แต่รถยังไม่ได้ถูกขายต่อโดยร้านรถหรือว่าคนมาซื้อใหม่ยังไม่มาก็เลยยังไม่มีการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากชื่อเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของใหม่ก็โดนตัดสิทธิ์ถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถของผู้อื่นอันนี้ข้อ4นี่ผมไม่รู้อาจจะขอยืมชื่อมาซื้อรถหน่อยเพราะว่าตัวเองเครดิตไม่ผ่านขอยืมชื่อป้านะอาไปเป็นคนซื้อรถแทนนะครับแล้วรถคันนี้ลุงป้าน้าอาที่เอาชื่อให้ไปซื้อก็ไม่ได้ใช้นะครับหลานก็เอารถไปใช้แล้วก็ผ่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กรมการขนส่งก็บอกขอทางกระทรวงการคลังนั้นให้ทบทวนหลักเกณฑ์เดี๋ยวจะหลักเกณฑ์ออกมาเป็นยังไงจะตรวจสอบพิสูจน์เอกสารอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันดีๆคุณยายแก้วใจดีสวัสดีครับคุณแม่จันทาลานพันธ์สวัสดีครับก็ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติคุณผู้ฟังครับดำเนินการตามที่ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางเว็บไซต์บัตรสุขการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคาร5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอ.ส.ธนาคารอิสลามนะครับท่านที่จะตรวจสอบกรรมสิทธิ์เรื่องรถยนต์เรื่องยานพาหนะก็ไปที่ขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศนะครับบัตรประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องเอาไปนะครับเขาตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องแน่นะถ้ามีเอกสารครบนะไอ้เรื่องกฎเกณฑ์นะครับรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์แต่สิ้นสภาพการใช้งานแล้วแจ้งสำนักงานขนส่งให้ตรวจสอบว่าจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงนะครับหมดนะฮะรวมหมดนะครับรถที่จอดทิ้งไว้รถไม่ได้ต่อทะเบียนก็แจ้งขนส่งบันทึกข้อมูลเอาไปยื่นอุทธรณ์ได้นะครับรถที่ขายไปแล้วยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์แจ้งข้อมูลกับขนส่งจังหวัดได้ครับถ้ามีหลักฐานการซื้อขายก็มันจะมีประโยชน์มากขึ้นจะพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานการซื้อขายก็ไปให้ถ้อยคำแล้วก็บันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานได้ก็เอาเอกสารนั้นไปยื่นขออุทธรณ์ได้นะครับท่านที่ไม่เคยซื้อรถแต่เอาชื่อโดนเอาชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถก็ยื่นอุทธรณ์กับกรมการขนส่งทางบกได้เช่นเดียวกันนะครับยาวนะครับยาวเรื่องนี้คือหนังชีวิตนะขนส่งตอนนี้ก็แห่ไปแน่นเลยนะครับยกตัวอย่างที่ท ที่ลงข่าวมานี่ที่ระนองที่ยะลาที่ชัยนาทนะครับมาเยอะมาเยอะนะชาวลิสเดสวัสดีครับน้องซีนสวัสดีครับถ้าไม่มีหลักฐานจะทำไงถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนครับว่าเนี่ยขายไปอย่างงั้นอย่างเงี้ยมันต้องมีสักอย่างอ่ะที่คุณจะอ้างอิงถึงรถคันดังกล่าวได้นะครับไม่มีหลักฐานอะไรงั้นก็บอกว่าให้ไปบันทึกปากคำบันทึกค่อยๆคำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะอาจจะมีวิธีการตรวจสอบย้อนหลังเข้าไปในต้นขั้วของระบบของขนส่งได้นะครับว่ารถคันนี้ยังเป็นชื่อท่านอยู่หรือเปล่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ไปหรือยังอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็ขนส่งก็ต้องเพิ่มแผนกพิเศษขึ้นมาแผนกรับเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับงานก็เยอะๆอยู่ มาแบบนี่เลยนะบางคนซื้อขายกันง่ายๆรถเก่าและขายซากครับเออมันจะซื้ออะไรยังไงก็ตามนะผมมันต้องมีสัญญาการซื้อขายอ่ะต้องมีสัญญาการซื้อขายรถนะคือผมเห็นเคสนี้กับตานะตอนนั้นยังร่วมงานกับในห้างชาวลิตอยู่เรื่องสัญญาซื้อขายเรื่องเอกสารเนี่ย SD Car Center นี่ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของรายการผมด้วยเรื่องสัญญาซื้อขายนะครับคุณฟังเขามีระเบียบการเก็บนะคุณอย่าไปคิดว่าทำแล้วจบนะอย่างคนซื้อคนขายที่เป็นคนเราทั่วไปนะอาจจะไม่ซีเรียสนะแต่ร้านขายรถที่เขาได้มาตรฐานที่เขาทำแบบเป็นธุรกิจจริงจังอ่ะมีความน่าเชื่อถือทำตรงตามระเบียบของขนส่งทำตรงถูกต้องตามกฎหมายทำระบบบัญชีถูกต้องเนี่ยเขาจะมีการเก็บเอกสารนะครับว่าสำเนาสัญญาซื้อขายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาพาสปอร์ตอะไรของคนซื้อคนขายสำเนาทะเบียนรถอะไรในการตรวจสภาพเนี่ยประวัติอะไรพวกนี้นะครับเขาต้องเก็บไว้กี่ปีเนี่ยนะครับแล้ววันดีคืนดีถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการขอสืบค้นหลักฐานจากศาลมาจากตำรวจมาจากอะไรมาเช่นอาจจะถูกต้องสงสัยว่าคนที่ซื้อรถเราไปอาจจะเอารถเราไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับการผิดกฎหมายซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเต็นท์เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับร้านค้าที่ขายรถนะคือเราขายถูกต้องหมดอะแต่พอเขาเอารถไปทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับตำรวจก็จะย้อนมาหาเราพอดีนายคนเนี้ยเขาอย่างเงี้ยเขามาซื้อรถที่นี่ไปแล้วเอารถไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยจะขอดูเอกสารการซื้อขายย้อนหลังได้ไหมว่าเขาใช้บัตรประชาชนหรือใช้พาสปอร์ตอะไรมาซื้อเนี่ยตอนเนี้ยงานจะเข้าตอนนี้ถ้าคุณไม่เก็บเอกสารไว้ให้ดีนะครับวันนี้ผมแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่าเป็นคนกันเองไม่เป็นไรคนนี้เป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นญาติแล้วเนี่ยทำสัญญาไว้ก่อนนะผมเตือนคุณแล้วนะครับเห็นกับตาเลยครับมันถ้าเรามีเอกสารอยู่กับตัวเราแล้วมันสบายใจที่สุดแสดงความบริสุทธิ์ใจเปิดเอกสารให้ดูทุกแผ่นแล้วเขาก็มารอบเดียวเขาก็ขอสำเนาเอกสารไปแล้วเขาก็ไปเขาเรียกว่าไปขยายผลต่อของเขาเองเขาไม่มาหาเราละนะครับก็แน่นอนครับตอนนี้เขามาขอเอกสารแล้วเขาก็ต้องมีหมายมาอยู่แล้วหมายขอพยานเอกสารอาจจะจากเจ้าที่ตำรวจหรืออาจจะจากศาลเนี่ยเราก็ต้องให้นะตาคุดหลาให้มาอย่างนั้นนะไม่ให้อันนั้นก็มีปัญหาอีกนะครับนะผมแจ้งเตือนนะเก็บไว้เลยถือว่าอย่าไปคิดว่าเป็นสัญญาเลยเอาเป็นว่าเป็นบันทึกการลืมดีกว่านะครับบันทึกการลืมเผื่ออีก5-6 ปีข้างหน้าจำไม่ได้แล้วว่าคุยอะไรกันไว้เอาเอกสารมาเปิดดูเราจะได้จำได้เอาอย่างนี้ดีกว่าบันทึกการลืมนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับคนที่ผ่านนะท่านที่ผ่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 สิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วและผ่านการคัดกรอง1 สิงหาก็เอาบัตรไปใช้ได้เลยนะครับท่านที่เป็นผู้ถือบัตรรายใหม่และผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 ตุลา 69เป็นต้นไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงวาไรตี้มาฝากเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรอเจอกันช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม54นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับช่วง Variety ผมรู้สึกว่าวันนี้เสียงมันก้องจริงๆเกิดอะไรขึ้นเสียงก้องจริงๆนะครับปกติมันไม่เป็นอย่างนี้นะช่วงวาไรตี้ครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณนะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณครับขอบคุณ SD Car Center ครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็ที่ สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ร้านนายแบบร่วมสมัยย่านนิมมานนะครับขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชั่นโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับเดี๋ยวสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากรายการผมไปที่เชียงใหม่ Radio FM 92นะครับจะตัดตอน 3 ทุ่มนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝั่งของเรานะครับเนื้อหายังมีอยู่ยังไม่จบก็จะคุยกันต่อจนจบนะครับตอนนี้หน้าฟีดข่าวทุกข่าวนี่เป็นข่าวเกี่ยวกับอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะคุยเรื่องประกันสังคมนิดนึงคุณฟังคนมนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธแต่กรณีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับพอถูกถามว่าคุณมนัสคุณมาเป็นมา8สมัยแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ทำหรืออาจจะหมายถึงนโยบายต่างนโยบายอะไรบางอย่างนะครับคุณมนัสบอกทำแต่ทำไม่เสร็จสมัยรัฐบาลคสช.ของคุณประยุทธ์ปลดผมนะฮะ12ปีเรียกผมไปปรับทัศนคติ7ครั้งครูผมอย่างเดียวว่าห้ามเคลื่อนไหวนี่พอคุณสรยุทธ์ถามว่าจะมีการเปิดเวทีพูดคุยกับอีกทีมที่เห็นไม่ตรงกันหรือไม่หรือว่ากลัวเด็กอมมือหรือเปล่านี่คุณมนัสบอกว่ากลัวใครถ้ามันไม่มีพรรคการเมืองอยู่ข้างหลังสักพันคะแนนก็ถือว่าเก่งแล้ว ถ้าเอาธนาธรมาผมเอาธนาธรศักดิ์ศรีมันเท่ากันหน่อยถ้าธนาธรตัวก็ว่ามาเลยนี่คุณมนัสไม่กลัวด้วยนะยังบอกอีกว่าเนี่ยคือคุณพนันเนี่ยเป็นเขาเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวแทนลูกจ้างสปีชในเจนีวามา28ปีเวลาคนด่าก็จะเก็บไว้อันไหนดีเก็บไว้ที่เหลือเขี่ยทิ้งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบนี้คุณพนันบอกว่าจุดขายของทีมเราคือความจริงจะตีฝั่งโน้นตลอดทุกโรงงานเข้าหมดไม่ได้ตีอะไรหรอกจะบอกให้ทุกโรงงานรู้ว่าอันนี้มันมหาภัยนะเว้ยนี่ส่วนกรณีเรื่องของชำร่วยนะครับคุณพนัสบอกว่าของชำร่วยไม่ได้หมายถึงเขาอยากได้น้ำใจของคนมันลึกล้ำกว่าของชำร่วยแหมคือพูดเป็นเขาเรียกว่าพูดเป็นปริศนาซะด้วยนะครับให้เอาไปตีความเองว่าหมายถึงใครอะไรยังไงนะครับนะครับป้าอยู่วงการนี้มา53ปีเรียกผมว่าที่จักสูตรแคร์มันคืออะไรมีแต่แป้งตางูหรือโคโดโมเขาคงอาจจะตีความหมายถึงแป้งเด็กแคร์นะบอกอย่าทำให้ประกันสังคมเป็นปีศาจแต่ยอมรับว่าเละเทะเพราะระบบบริหารบางอย่างย้อนถามผลงาน2ปีที่ผ่านมานะครับไอ้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยทำนโยบายอะไรบ้างอันนี้คือสีสันครับของทางฝั่งคุณพนัสไทยล้วนก็เป็นอีกหนึ่งผู้สมัครที่จะเข้าไปเป็นบอร์ดของประกันสังคมก็ลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับวันที่20วันสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับก็คนที่จะได้มีสิทธิ์ไปเลือกวันที่27กันยาก็จะเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับคุณพนัสไทยล้วนที่เขาเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับบอกน้องๆทุกคนครับที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกถ้ารู้ว่าการที่เอานายจ้างลูกจ้างผู้ทรงคุณวุฒิมารวมที่เดียวมันขัดธรรมาภิบาลอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในวงการของเรานะท่านเป็นคนตัดสินชะตากรรมวันที่27อยู่ที่ดุลนิดถ้าเห็นว่าเอานายจ้างลูกจ้างมารวมกันเอาผู้ทรงคุณวุฒิอีก7คนมารวมกันถูกต้องก็ทำเลยครับถ้าไม่ถูกต้องเลือกถ้าไม่ถูกต้องเลือกทีมไหนก็ได้แต่ถ้าเลือกเห็นว่าสภา
6: refresh refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้นางสาวละลิดา

0: เพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิได้1สิทธิหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิรายเดิมที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค pwa.co.th แอปพลิเคชัน pwa plus life และ line official account @pwa thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are FM Stereo Multiplex Broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo MultiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนกำลังกลับมาจับตา 21-31 กรกฎาคมมรสุมแรงเสี่ยงฝนหนักทั่วไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ยังมีฝนตกกระจายเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนบริเวณภาคอื่นๆมีฝนน้อยกระจายไม่สม่ำเสมอสำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมมีกำลังปานกลางเบาลงเล็กน้อยชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากลิ่มของความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมยังไม่ถอยกลับไปทำให้ลมระดับกลางๆมีทิศทางแปรปรวนเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นมีสัญญาณฝนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นช่วง 21-31 กรกฎาคม 69เนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยประกอบกับช่วงปลายเดือนคาดว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งในทะเลอันดามันและบริเวณทะเลจีนใต้ทั้ง3ปัจจัยนี้จะทำให้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องมรสุมและด้านรับมรสุมมีฝนหนักเบาสลับกันต้องเฝ้าระวังแต่เป็นโอกาสดีที่จะส่งผลให้มีน้ำท่าเพิ่มขึ้นได้สำหรับช่วง 1-3 สิงหาคม 69 ฝนยังกระจายดีแต่ปริมาณมีเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามระบบของอากาศยังสวิงไปมาสำหรับสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวใกล้บริเวณประเทศไทยแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้หรือบริเวณอ่าวตังเกียที่ยังต้องติดตามส่วนในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะมีการก่อของพายุหมุนเขตร้อนแต่ทิศทางยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยต้องติดตามและอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉั

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053 242 0002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: refresh, refill the music.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up.
3: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Fashion Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: งฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ำให้ความรุ่งเรืองไปโดยลาภยศสุขสรรเสริญในหน้าที่การงานจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่ยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะตาธรรมภาพตัวเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบกับญาติกับยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจละหลายต้องขออนุโมทนาต่อโยมทั้งหลายที่ได้นำเอาเตียนโภชนะอาหารไปถวายเมื่อตะวันวานี้ขอบใจนักๆแต่ท่านทั้งหลายเอามาไว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเพื่อทำจิตตั้งมั่นเป็นการฝึกจิตตั้งมั่นคือมีสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเอาละต่อไปนี้ก็ไหว้พระคือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันไปอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

ภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายบนอันศักดิ์สิทธิ์ยะโตอังโพชฌงคปริตยันโดนิมิตังสักกัตตวันดัตติเมอติอุณาสวิจโยบทพระคาถาเหล่านี้เป็นบทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เจ็บไข้ได้ป่วยโลกาเบียดที่เบียดเบียนทั้งกายนอกกายในกายทุกส่วนในร่างกายกินยกกินยาหมอยาบหายขอคุณบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายอันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจปกติแข็งแรงดีแม่นบัดตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลไปเมื่อมีใจกลับมามีโชคมีลาภราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุบัติภัยโรคาภัยภัยต่างๆจะได้มากำมากายสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติปัญญาแม่นวิญญาณโยมทำการค้าการขายการเกษตรทำการหน้าที่การงานได้รับมอบหมายจงสำฤทธิ์ผลยุ่งยงยุปการสมดังกรรมกรรมภาธนาดังกรรมปอนปัตตว่าอายุวันะสุขบาละกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอด ไม่ควรประมาทบกวนรักษาเรื่องฝนเรื่องลมเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสทุกเวลานับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงผ่านไปด้วยดีเพราะตมาก็มีบุญยมก็มีบารมีผ่านไปทุกวันทุกวันจนครบ120ปีตะวันนี้ญาติโยมฉันเจ้าแล้วก็มีคุณโยมมาจากโรงเรียนของศูนย์ศึกษาผู้ใหญ่ได้นำเตียนได้นำบัตถุปัจจัยตยทานมาทานเมื่อตะวันว่ามาสิบกว่าท่านสิบกว่าคนขออนุโมทนาต่อเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์แห่งโรงเรียนผู้ใหญ่อ่างดงไว้เป็นอย่างมากต่อจากนั้นก็ฉันเพลเตียงกว่าก็เดินทางไปที่พุทธมณฑลอำเภอดวยลอแต่วันนี้มีการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดรองจังหวัดเจ้าอำเภอรองอำเภอและพระเลขานุการการประชุมเริ่มประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่โมงแยงสี่โมงแรงสี่โมงแรง
ตื่น4โมงเย็นอุปถอบเนี่ยก็ปิดการประชุมหัวข้อใหญ่ใจความก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธมณฑลเรื่องกิจการงานของคณะสงฆ์ที่พึงกระทำเรื่องของพุทธบริษัทบันสำคัญศาสนาอาสละหะบูชาที่จะมาถึงวันที่29ปลายเดือนกรกฎานี้เรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เรื่องของวัดอาสอโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ก็เลิกประชุม4โมงเย็นเพราะไม่ได้ไปไหนพักผ่อนตับถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้แต่วันนี้เวลา20นาฬิกา8โมงเมื่อคืนนพะก็นอที่วัดกิ่วแลหลวงได้งานข่าวดำตุลุงจะไปเทศเทศนาธรรมณที่วัดกิ่วแลหลวงอำเภอสมบัติตองเชียงใหม่เจนเนอร์เจนเนอร์วันพรุ่งนี้ญาติโยมวันที่22งานส่งน้ำธาตุวัดล่ามจางตำบลตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดเวียงดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เวลาตรงกันบอดีบงูอยู่ไปทางใด นอกจากนั้นจะไปลืมวันที่1เดือนสิงหาคมงานเทลาพิเศษณวัดศาลาตำบลแพร่เพื่อหางดงอุบาดวงคำพร้อมกับศรัทธาญาติโยมมีกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่ครูบาเจ้าอินตาจึงได้สร้างสารูปเหมือนและทำเหรียญเป็นที่ระลึกจะทำเทลาพิเศษกันในวันที่1เวลา7โมงเย็นหรือ19นาฬิกาเจริญพรนโยมเนอวัดประสิงห์ส่งน้ำพระราชทานวัดประสิงห์วันที่27เจริญพุทธมนต์วันที่28สวดชยมงคลณที่บนวิหารลายคำของวัดประสิงห์ญาติโยมท่านทั้งหลายประเดี๋ยวนี้นั่งฟังเทศฟังธรรมจะมาก็นั่งบรรยายธรรมเกิดเวทนาขึ้นปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวเนาะเวทนานี่มันรับสัญญาเป็นว่าความจำสังขารคือความคิดวิญญาณคือความรู้เวทนานี่เอารับรู้ได้เจ็บอันเจ็บนี่เป็นทุกขเวทนานั่งเมินๆนั่งนั่งนานนี่นะในสมัยก่อนนี้ตมาภาพนั่งคดวายก็ได้เวลาไปนั่งเตะนี่นะจะเป็นทั้งย่อนแข้งห้อยแข้งห้อยขาแต่มาหลายปีผ่านมานี้นั่งคัดสมาธิได้สบาย 2-3 ชั่วโมงก็ได้ถามว่าเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่จะมาภาพก็ใจรักธรรมคือขันติอดทนอดกั้นแต่มันมาถึงกับเจ็บปวดจนทนไม่ไหวก็เรียกว่า

นั่งได้สะดวกสบายอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงได้เวทนานี่เขาจะหับมันตลอดเวลาขึ้นกระไดลงกระไดจงหูถามว่าอาตมะสามารถขึ้นได้ก็อาคาร3ชั้น4ชั้นก็ขึ้นได้สบายเพราะมีราวนั้นทำมือเกาะอือกรรมมีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมคอยประคับประคองขึ้นได้ยันขึ้นได้ลงก็ลงได้สะดวกสบายแต่ขึ้นกับลงนั้นตัวลงนั้นอันตรายกว่าขึ้นฉะนั้นเวทนาที่ว่าเจ็บปวดมันก็มีเล็กน้อยแต่เขาสามารถที่ทำได้รับรู้ได้เหมือนกับญาติกับโยมทำการทำงานทำนั้นทำนี้การก้าการขายนั่งเหมือนกับเจ็บเอวยืนเหมือนกับเจ็บหลังเจ็บเอวปวดแข้งปวดขามันมาเกิดกับตัวเราทุกคนซึ่งหลีกว่าได้หนีถึงปนมันมีเป็นทุกขเวทนาและสุขเวทนาสิ่งใดที่ว่าเอาอยู่แล้วได้รับเหมือนญาติโยมได้รับสิ่งนั้นได้รับสิ่งนี้บางคนถูกลอตเตอรี่ดีใจเป็นสุขเวทนา หมดไปเป็นทุกขเวทนาก้าได้ตะวาเนี่ยวันนี้หมดเหลืองแล้วสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดเรียกว่ามันเกิดมันดับได้ฉะนั้นญาติโยมเวทนาสักแต่ว่าเป็นเพียงแต่เวทนามันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรียกว่าเวทนาอย่างใดก็ยมฟังแล้วนำไปคิดคนเดียวเพราะคงเกิดเวทนาเอาละวันนี้อู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

วนี่มันกินเยอะจังเลยกินข้าวแล้วยังกินน้ำได้อีกแก้วนึงไอ้นี่แสดงว่าตัวเองกินเยอะกว่าเพื่อนเลยไอ้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทานเยอะจังเลยนะยังทานน้ำได้อยู่แล้ว

พวกนี้มันกินเยอะจังเลยกินข้าวแล้วยังกินน้ำได้อีกแก้วหนึ่งไอ้นี่แสดงว่าตัวเองกินเยอะกว่าเพื่อนเลยไอ้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทานเยอะจังเลยนะยังทานน้ำได้อยู่แล้วเอ้าไม่รู้ตัวเองก็ทานเยอะเนี่ยต้องโภชเนตอนนี้ตาความง่วงจึงไม่เกิดขึ้นอาหารต้องอาหารที่ย่อยง่ายเดี๋ยวเป็นอาหารที่มันย่อยยากเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใดเนี่ยแล้วก็เรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เร่งความเพียรคือเปลี่ยนอิริยาบถซะถ้ามันง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถคือเจริญสติให้ต่อเนื่องอันนี้สติให้ต่อเนื่องเดี๋ยวนี้เกิดต้นเพราะว่าถีนมิทะนี่ความง่วงครอบงำความหดหู่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะถ้าตอนไหนที่อาหารหนักอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่เราถึงฟุ้งซ่านลำคาญใจโอ้โหมันจิตใจมันไปโอ้ฟุ้งซ่านคิดถึงอดีตเก่าก่อนเราก็ทำงานมาเยอะทำอะไรต่างๆอนาคตจะเป็นยังไงโอ้ไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้นั่นไม่ได้นี่อ้าวนั่นแหละฟุ้งซ่านลำคาญใจละอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะโรคภัยแค่เจ็บก็มาเดี๋ยวกลัวว่าจะไปฟอกไตฟอกไตเจ้านั่นยินยาอะไรให้แก่มาจะเตือนเหินยังไงใครจะมาดูแลน่ะไปพะวงถึงอนาคตพอนั่งสมาธิไปคิดถึงอนาคตนะไม่อยู่กับปัจจุบันอันเนี้ยเราเคยเป็นนะเคยเป็นก็สามารถข้ามมันได้คืออยู่กับปัจจุบันซะนะเรื่องอนาคตยังมาถึงปัจจุบันที่เสียงแน่นอนเนี่ยอันนี้ไปดูได้ในไตรปิฎกเล่มที่19นะอันเนี้ยคือเมื่อมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงแล้วความฟุ้งซ่านก็ย่อมสงบฟังจะปุ๊บเมื่อใครอ่านสหสติปัฏฐานสูตรนะฮะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในเล่มที่10ของฉบับมัจจุรวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่จริงหรือเปล่าบุคคลโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเกินเป็นคนที่เลิศเลอมากโอ้โหเป็นเลิศเลอมากเท้าอะไรพระสุรเสียงอะไรต่างๆสามารถเทศได้คนเป็นพันเป็นหมื่นฟังได้ไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ธรรมะเนี่ยทำให้หลุดพ้นหลุดพ้นจริงไอ้เนี่ยนางนี่สงสัยพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปข่าวพระสงฆ์เยอะเนี่ยเนี่ยแรงเลยสงสัยแล้วไม่ไปรู้ว่าสงฆ์ทั่วไปเป็นสมมติสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์เนี่ยนางนี่สงฆ์นี่ก็มีแต่ถ้าเราตามภาพเรื่องวิจิกิจฉานี่ก็ไม่มีละนะถ้ามีคงไม่มาบวชอยู่นานเท่าขนาดพวกนี้มันกินเยอะจังเลยกินข้าวแล้วยังกินอีกแก้วหนึ่งไอ้นี่แสดงว่าตัวเองกินเยอะกว่าเพื่อนเลยไอ้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทานเยอะจังเลยนะยังทานน้ำได้อยู่แล้วเอ้าไม่รู้ตัวเองก็ทานเยอะเนี่ยต้องโภชเนตอนนี้ตาความง่วงจึงไม่เกิดขึ้นอาหารต้องอาหารที่ย่อยง่ายเดี๋ยวเป็นอาหารที่มันย่อยยากเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใดเนี่ยนะแล้วก็อันเรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เร่งความเพียรคือเปลี่ยนอิริยาบถซะถ้ามันง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถคือเจริญสติให้ต่อเนื่องอันนี้สติให้ต่อเนื่องเดี๋ยวนี้เกิดต้นเพราะว่าถีนมิทะนี่ความง่วงครอบงำความหดหู่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะถ้าตอนไหนที่อาหารหนักๆอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่เราถึงฟุ้งซ่านลำคาญใจโอ้โหมันจิตใจมันไปโอ้ฟุ้งซ่านคิดถึงอดีตเก่าก่อนเราก็ทำงานมาเยอะทำอะไรต่างๆอนาคตจะเป็นยังไงโอ้ไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้นั่นไม่ได้นี่อ้าวนั่นแหละฟุ้งซ่านลำคาญใจละอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะโรคภัยแค่เจ็บก็มาเดี๋ยวกลัวว่าจะไปฟอกไตฟอกไตเจ้านั่นยินยาอะไรให้แก่มาจะเตือนเหินยังไงใครจะมาดูแลน่ะไปพะวงถึงอนาคตพอนั่งสมาธิไปคิดถึงอนาคตนะไม่อยู่กับปัจจุบันอันเนี้ยเราเคยเป็นนะเคยเป็นก็สามารถข้ามมันได้คืออยู่กับปัจจุบันซะนะเรื่องอนาคตยังมาถึงปัจจุบันที่เสียงแน่นอนเนี่ยอันนี้ไปดูได้ในไตรปิฎกเล่มที่19นะอันเนี้ยคือเมื่อมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงแล้ว
ความฟุ้งซ่านก็ย่อมสงบฟังจะปุ๊บพระมหาอ่านสหสติปัฏฐานสูตรนะฮะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในเล่มที่10ของฉบับมัจจุรวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยโอ้ลังเลสงสัยฮะสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่จริงหรือเปล่าบุคคลโอ้โหเพอร์เฟคมากเหลือเกินเป็นคนที่เลิศเลอมากโอ้โหเป็นเลิศเลอมากเท้าอะไรสุรเสียงอะไรต่างๆมาเทศได้คนเป็นพันเป็นหมื่นฟังได้ไม่จริงพระพุทธเจ้าไหมธรรมะเนี่ยทำให้หลุดพ้นหลุดพ้นจริงไอ้นี่นางเลสงสัยพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์โอ้โหเดี๋ยวนี้มีข่าวพระสงฆ์เยอะเนี่ยเนี่ยแรงเลยสงสัยแล้วไม่ไปรู้ว่าสงทั่วไปเป็นสมมติสงไม่ใช่สงเนี่ยแรงเลยสงสัยอันนี้ก็มีแต่ถ้าเราตามภาพเรื่องวิจิกิจฉานี่ก็ไม่มีละถ้าไม่ถ้ามีคงไม่มาบวชอยู่นานเท่าขนาดพวกนี้มันกินเยอะจังเลยกินข้าวแล้วยังกินน้ำได้อีกแก้วหนึ่ง

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรร

เรามาพิจารณาความจริงสิ่งที่เราต้องการทุกลมหายใจความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาตลอดกาลเวลาแต่เรากลับมาพิจารณาว่าทำไมเรามีเวลากินข้าวทำไมเรามีเวลาประกอบอาชีพทำไมเรามีเวลาพักผ่อนทำไมเรามีเวลากินเที่ยวเล่นแต่ทำไมเราไม่มีเวลานั่งสมาธิทำไมเราไม่มีเวลาให้กับกายกับจิตได้พักผ่อนบ้างในพวกเราทั้งหลายเราต้องกลับมาพิจารณาทุกวันนี้เราเอาของร้อนมามอบให้กายกับจิตเราเอาของเน่าของเหม็นมามอบให้กายกับจิตก็คือความทุกข์นั่นแหละความสุขนั่นแหละเป็นของร้อนเป็นของเน่าเป็นของเหม็นสุขทุกข์มันจึงเกิดขึ้นทุกวันแล้วเราก็ไม่เคย

มันไม่ได้กินขนมมันก็เกิดอาการไม่พอใจเกิดความทุกข์มันได้กินขนมมันก็เกิดความสุขนั่นแหละคือสุขทุกข์เป็นเรื่องของเด็กเด็กมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องของความสงบแต่ชีวิตของผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่เป็นต้นปู่ย่าตายายชีวิตไม่เคยสงบแล้วไม่เคยที่จะแสวงหาความสงบให้กับกายกับจิตตนเองให้กับชีวิตตนเองพวกเรากลับคิดถึงสิ่งอื่นนอกกายนอกจิตทั้งหมดมัวแต่ไปหาสิ่งอื่นๆที่เป็นนอกกายนอกจิตทั้งหมดเราต้องกลับมาสนใจที่กายที่จิตของเราถ้าตลับใดที่เราไม่ได้ฝึกจิตจิตเราก็จะพาเราออกท่องโลกมัวแต่ทำงานมีเวลาทำงานแต่ไม่มีเวลานั่งสมาธินี่คือพวกเราทั้งหลายมันขัดแย้งกันเรามีเวลาดูแลลูกเวลาดูแลสามีภรรยาแต่เราไม่มีเวลานั่งสมาธิเราต้องพิจารณาว่าระหว่างสมาธิกับสามีภรรยานี่อันไหนสำคัญกว่ากันสามีเจ็บเราเจ็บสามีป่วยภรรยาก็ช่วยไม่ได้สามีเจ็บปวดทุกข์ทรมานภรรยาก็ช่วยไม่ได้เราต้องพิจารณาสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือการนั่งสมาธิมาฝึกจิตมาอบรมจิตให้จิตของเราเป็นจิตผู้รู้ให้จิตของเรานั้นเป็นจิตของผู้รู้จิตเราเป็นผู้รู้เราก็จะอยู่เหนือความเจ็บปวดที่มันปรากฏเจ็บปวดตามร่างกายเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บกระดูกสารพัดเจ็บที่มันเกิดขึ้นร่างกายจิตเราก็จะมีสติควบคุมจิตให้อยู่เหนือความเจ็บปวดเหมือนจิตหมอจิตพยาบาลดูแลคนป่วยคนป่วยตั้งแต่เริ่มป่วยคนป่วยตั้งแต่เริ่มป่วยเป็นป่วยหนักจนถึงคนป่วยขั้นสุดท้ายคือใกล้จะตายจิตหมอพยาบาลจึงอยู่เหนือความรู้สึกของคนป่วยการฝึกจิตของเราก็ให้เหมือนจิตหมอพยาบาลที่สัมผัสกับความเจ็บหรือความเจ็บปวดของคนที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเราต้องฝึกจิตให้จิตเราอยู่เหนือความเจ็บความปวดความสุขความทุกข์จิตเราอยู่เหนือความรู้สึกเราจะไม่ตอบสนองความรู้สึกที่เรารู้สึกให้เราทั้งหลายเราฝึกจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกจิตจิตเราก็จะออกตะเลิดกินเที่ยวเล่นเราไม่ได้ฝึกจิตก็จะกินเที่ยวเล่นไม่เห็นความจริงของชีวิตเห็นแต่ความไม่เป็นจริงเอาความไม่เป็นจริงมาเป็นความจริงให้กับชีวิตนี่แหละคือเราหลงทางหลงผิดมาตลอดหลงทางหลงผิดหลงเมื่อเราหลงแล้วเราจะไม่เห็นความจริงเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นเราจะทำให้เราไม่เห็นความจริงในพวกเราทั้งหลายเหมือนเราทุกคนได้เกิดมาตื่นมาแล้วเนี่ยมัวแต่คิดทำงานนู่นทำงานนี่ไม่เคยคิดเลยว่าตื่นมาแล้วจะนั่งสมาธิไม่เคยคิดเลยว่าตื่นมาจะต้องไหว้พระสวดมนต์นะพวกเราทั้งหลายการนั่งสมาธินี่แหละคือเป็นการมอบความสงบให้กับกายกับจิตการนั่งสมาธิคือการพัฒนากายเพื่อการพัฒนาจิตของเราการนั่งสมาธิเป็นการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มานั่งสมาธิพอฤดูเข้าพรรษาจะมาถึงแล้วก็อยากให้พวกเราทั้งหลายกลับมาสนใจตัวของตัวเรามากที่สุดเราต้องให้ความสำคัญตัวของตัวเราเพื่อตัวของตัวเราแต่เวลานี้เราสนใจตัวเราเพื่อบุคคลอื่น
ได้ไหมสนใจตัวเอง

่อบุคคลอื่นๆแต่งตัวเพื่อไปหลอกล่อคนอื่นอยากให้คนอื่นชื่นชมเราว่าเราสวยเรางามเราเท่เราหล่อนี่เราไปมองอย่างนั้นเราไม่ได้สนใจว่าเรานั่งสมาธิเพื่อตัวของตัวเราเองเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะมีเวลาคิดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนเราจะเห็นปัญหาว่าเราจะแก้ตรงไหนได้ชัดเจนขึ้นเรารู้ว่ามันมีปัญหารู้ว่าปัญหามันเกิดแต่เราไม่มีเวลาแก้ปัญหามีเวลาทำงานแต่มีเวลามีปัญหาเรากลับไม่มีเวลาแก้ปัญหานี่แหละคนที่ขาดปัญญาคนที่ขาดสติหรือจิตเป็นผู้ไม่รู้ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเห็นแต่ว่าไปทำงานมีเวลาให้กับงานแต่พอมีเวลาความเสียหายเกิดขึ้นเราไม่มีเวลาสิ่งนั้นเราไม่มีเวลามอบให้กับความเสียหายนี่แหละความเสียหายเนี่ยอย่างผู้รับเหมาถนนอย่างเงี้ยปรับวันละแสนเนี่ยนึกดูนี่เราต้องมีเวลาให้กับการแก้ปัญหาแต่เวลามีปัญหาเรากลับไม่มีเวลาให้กับการแก้ปัญหานี่มันขัดแย้งในตัวมันเองเพราะฉะนั้นพวกเราการนั่งสมาธิก็คือได้มีโอกาสได้ทบทวนชีวิตอย่างน้อยเราได้ทบทวนชีวิตตั้งแต่เราเกิดมานี่เราลำบากขนาดไหนวันนี้เราสุขสบายขนาดไหนเราจะดีใจเราจะมีความสุขใจหรือยังเราก็ต้องพิจารณาถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะไม่มีความโลภถึงจะมีความโลภเป็นความโลภที่บริสุทธิ์ความโลภเหล่านั้นไม่เกิดไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับเราในพวกเราทั้งหลายถ้าความโลภที่ประสาทจากสมาธิความโลภนั้นไม่ประสาทจากการกันกองนี่มันจะทำให้เรานั้นเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสมาธินี่มันเหมือนเครื่องกองน้ำดื่มนั่นแหละเครื่องกองน้ำดื่มมันจะมีเครื่องกองน้ำจากน้ำที่ไม่ดีให้เป็นน้ำดีจากน้ำที่ไม่สะอาดให้สะอาดและท้ายสุดก็ฆ่าเชื้ออีกในพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานั้นแต่เราต้องมอบเอาสมาธิมามอบให้เป็นสมบัติของกายของจิตเรามัวแต่ซื้อเสื้อใหม่ซื้อใหม่นั่นคือการทำลายจิตใจของเราพอเราเอาไปซักหรือเอาไปจ้างเขาซักแล้วน้ำยามันแรงเกินไปมันซีดก็เกิดอาการเป็นทุกข์เห็นไหมเป็นทุกข์อีกนี่แหละพวกเราคือการได้เสื้อใหม่ก็เป็นการทำลายนะเราพิจารณาดูเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องมอบอะไรก็มอบความสงบให้กับกายกับจิตความสงบเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับกายกับจิตเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นว่าจิตเราว่างเนี่ยเราจิตเราสงบเราจะคิดถึงตัวเองมากที่สุดมีถามมันคิดถึงตัวเองนะแล้วก็สงสารตัวเองอีกมากที่สุดแต่มนุษย์เกิดมาไม่เคยสงสารตัวเองเลยเนี่ยมนุษย์ส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นมนุษย์ส่วนน้อยที่สงสารตัวเองการสงสารตัวเองก็คือการมีสติสัมปชัญญะเริ่มรู้สึกตัวเราทำสิ่งอื่นมามากแล้วเราทำสิ่งอื่นมามากแล้วทำสิ่งอื่นให้กับบุคให้กับคนอื่นมามากแล้วตอนนี้ไปเราจะทำอะไรให้กับตนเองก็คือการนั่งสมาธิเป็นการมอบอะไรให้กับตนเองแต่การรักษาศีลเนี่ยเป็นการทำอะไรให้กับตนเองแต่พวกเราทั้งหลายรักษาศีลกับนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการที่จะพัฒนาแก้ไขการเป็นมนุษย์แก้ไขการเป็นมนุษย์พัฒนาการเป็นมนุษย์ให้อยู่เหนือมนุษย์ในพวกเราทั้งหลายเราเป็นมนุษย์เพราะศีลหากเราไม่มีศีลเราจะไม่เป็นมนุษย์
แต่พวกเราทั้งหลายศีลจะทำให้คนเป็นคนจะทำให้คนยอมรับเราว่าเป็นคนไอ้คนที่ฆ่าแม่นั่นไม่ใช่คนนั่นเป็นสัตว์มันยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งกว่าสัตว์สัตว์มันยังไม่เคยกัดพ่อกัดแม่มันไม่เคยทำร้ายพ่อแม่มันเองงัวควายช้างม้าเนี่ยพวกเราทั้งหลายแต่ทำไมคนนี่ต้องมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตนเองอันนี้แหละพวกเราทั้งหลายคนที่ไม่ได้ฝึกจิตจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ไม่เห็นความจริงไม่รู้เรื่องความจริงมีแต่ความโลภครอบงำอยากได้สมบัติพ่อแม่อยากได้สมบัติของบุคคลอื่นๆนี่เราไม่ได้ฝึกจิตก็จะเกิดความโลภดังโกงข้อสอบเห็นไหมโกงข้อสอบเนี่ยเป็นคือเป็นเรื่องของความโลภคนเหล่านี้ไม่ได้ฝึกจิตแต่ไม่ได้ฝึกจิตพอไม่ได้ฝึกจิตมันก็จะเห็นความไม่เป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นแต่ว่ามันได้แต่มันไม่เห็นเขาว่าเสียแล้วมันก็ไม่รู้ว่าความเสียนั้นมันจะมีอนุภาพขนาดไหนมันมองไม่เห็นมันเห็นแต่ได้ไอ้ได้นั่นคือเป็นโทษเห็นไหมไอ้ได้นั่นคือเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยจึงทำให้เขาติดคุกใช่ไหมไอ้คนสอบบรรจุท้องถิ่นอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็เอาสตางค์ไปซื้อตำแหน่งนี่แหละพวกเราเท่าไหร่คนที่ไม่ได้ฝึกจิตก็คือไม่เห็นความเป็นจริงจึงเกิดเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองดังเวลานี้พ่อแม่ก็กินไม่ได้กลัวจะติดคุกเพราะไปซื้อตำแหน่งนี่แหละพวกเราต้องพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเราจะต้องพิจารณาแก้ไขชีวิตของเราในชีวิตของเราต้องพึ่งพาธรรมบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะในจะรู้สึกตัวดังที่ได้กล่าวว่าทำอะไรให้กับบุคคลอื่นมามากแล้วตอนนี้ไปจะทำอะไรให้กับตนเองบ้างเราจะมอบอะไรให้กับตนเองบ้างเนี่ยเราต้องสิ่งที่เรามอบให้กับตัวเองก็ได้แก่ศีลทั้ง5ข้อมอบให้กับชีวิตตนเองการรักษาศีลก็คือการรักษาชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายการรักษาศีลก็คือการดูแลสุขภาพของเรานะเนี่ยเราต้องดูการรักษาศีลคือการดูแลสุขภาพของเราการรักษาศีลก็คือการสร้างชีวิตสร้างอนาคตให้กับตนเองในพวกเราทั้งหลายแล้วจะเห็นได้ว่าไอ้ข้าราชการหรือบุคคลที่ล่วงละเมิดศีลคือโกงข้อสอบน่ะทำลายชีวิตตนเองทำลายอนาคตตนเองทำลายชื่อเสียงวงตระกูลของตนเองเห็นไหมโกงข้อสอบในพวกเราพิจารณาดูไอ้คนสอบก็มีความอยากก็ไปซื้อตำแหน่งสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมนี่แหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันทำลายชีวิตเราหมดถ้าเราไม่รักษาศีลมันจะทำลายชีวิตทำลายการเป็นมนุษย์ทำลายอนาคตทำลายชื่อเสียงวงตระกูลเราหมดไหนเราต้องรักษาศีลเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไหนพวกเราแต่เรารักษามันยากเหลือเกินน่ะที่รักษาบัญญัติเพราะเราขาดสติเพราะเราไม่มีสติเมื่อเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถรักษาศีลได้เมื่อเรามีสติเราสามารถรักษาศีลได้เมื่อเรามีสติสติมันจะบอกให้เรานั้นอดทนรักษาศีลเนี่ยบังคับเราให้กินข้าว1มื้อบังคับให้เรากินข้าว2มื้อนี่แหละบางจะบังคับให้เราใส่ชุดสีขาวอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสติมันจะเห็นความจริงทำไมเราอยู่บ้านกินข้าว1มื้อได้เราก็จะพิจารณาทำไมอยู่บ้านเรากินทั้งวันยังไม่อิ่มไม่พอเราก็จะเห็นอีกว่าอยู่บ้านกับอยู่วัดมันแตกต่างกันอย่างไรเวลาเราปฏิบัติธรรมสภาพจิตอารมณ์จิตเราเป็นแบบไหนทำไมเราอยู่บ้านอารมณ์เราถึงไม่ดีทำไมเราอยู่บ้านถึงหงุดหงิดมันแตกต่างกันอย่างไรเราจะได้เห็นความจริงเหล่านี้แหละพวกเราทั้งหลายเรามัวแต่ไปแสวงหาทรัพย์สมบัติ
แต่เราไม่เคยเห็นความไม่แสวงหาความจริงให้กับกายกับจิตเราเห็นแต่ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะเห็นกายเห็นจิตยิ่งใหญ่เหนือกว่าทรัพย์เหนือกว่าสมบัติ เราจะเห็นกายเห็นจิตเป็นสิ่งสำคัญของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจึงมีสติรู้สึกตัวจึงแสวงหาความสงบมอบความสงบให้กับกายกับจิตก็รู้อยู่ว่าปัจจัยสี่เป็นสิ่งสำคัญแต่เป็นสิ่งสำคัญปัจจัยสี่ถ้าขาดถ้าปราศจากศีลปัจจัยสี่ก็จะเป็นพิษเป็นโทษของเราเนี่ยอย่างเช่นคืนนี้ทั้งเมื่อวานนี้ทั้งวันไปทำงานตอนเย็นยังไม่เข้าบ้านเห็นไหมเราใช้ปัจจัยสี่เป็นโทษเป็นพิษกับชีวิตของเราเห็นไหมเพราะเราไม่มีศีลเราต้องรู้แล้วว่าเมื่อเรามีสติเราจะรักษาศีลมีสติมันจะบังคับให้เรามีวิริยะภาคเพียรในการรักษาศีลเมื่อเรามีสติมีความอดทนมีสติมีวิริยะภาคเพียรแต่พวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติมีวิริยะภาคเพียรมีสติมีความอดทนพวกเราก็ต้องพิจารณาดูเราจะรักษาศีลได้เรารู้ว่าการรักษาศีลเราจะรู้เลยร่างกายมันดีขนาดไหนดังคำว่ารักษาศีลก็คือเท่ากับเรารักษาสุขภาพของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการรักษาศีลก็คือเป็นการสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราเพราะศีลเป็นต้นกำเนิดความสุขสุขทุกคำว่าสุขทุกความสุขต้องประกอบไปด้วยศีลถึงจะเป็นสุขที่บริสุทธิ์เป็นสุขที่คนยอมรับถึงแม้สุขนั้นจะเป็นกิเลสเราก็ยอมรับดังสามีภรรยาเนี่ยอยู่ร่วมกันก็ต้องเป็นความสุขที่บริสุทธิ์พอเราทั้งหลายถ้าสุขนั้นประเสริฐจากศีลมีไปมีผู้หญิงอื่นไปมีผู้ชายอื่นเนี่ยความสุขนั้นเป็นพิษความสุขนั้นเป็นโทษแล้วว่าความสุขนั้นเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อชีวิตตนเองและบุคคลที่เราไปร่วมกันเหมือนดังชายหญิงล่วงละเมิดศีลมีสามีมีภรรยาอยู่แต่ล่วงละเมิดศีลเอาการล่วงละเมิดศีลมาเป็นความสุขนั่นแหละมันเป็นอวิชชาที่อยู่ครอบงำอยู่จิตใจของเราคนที่มีสติปัญญาคนที่มีสติสัมปชัญญะจึงรู้สึกตัวว่าการดำรงตนด้วยศีลมีสามีด้วยศีล5มีภรรยาด้วยศีล5ประกอบอาชีพด้วยศีล5เนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เรามีความสุขเกิดความสุขดังคนค้ายาบ้าอย่างเงี้ยจนได้เงินมาเป็นจำนวนมากซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินวันหนึ่งก็กังวลใจกลัวเขาจะมายึดเห็นไหมมันไม่แล้วว่ากินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขการได้มาของสิ่งของต่างๆล่วงละเมิดศีลนี่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ทุกดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: นิทานแปลว่าเหตุ
7: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
8: คุณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องเตมียชาดกความต่อไปได้กล่าวถึงฝ่ายพระชนกพระชนนีพระประยุรญาติข้าราชบริพารอำมาตย์ขุนนางเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆรวมทั้งประชาชนทั้งหลายต่างคอยฟังข่าวจากสุนันทสารถีผู้นำพระกุมารไปฝังว่าจะเป็นเช่นไรสำหรับพระนางจันทราเทวีพระชนนีของพระเตมีคอยเปิดพระแกนหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะดูการมาของนายสุนันทะด้วยพระทัยอันเต็มไปด้วยความประสงค์ที่จะทรงทราบความเป็นไปของพระโอรสว่าจะเป็นเช่นไรพอทอดพระเนตรเห็นนายสุนันทะกลับมาเพียงผู้เดียวบนรถมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีมนุษย์นั่งมาสักคนก็ทรงกันแสงน้ำพระเนตรนองพระพักประหนึ่งว่าพระหฤทัยจะแตกทำลายไตทรงรำพันคร่ำครวญว่าสุนันทะเขากลับมาเพียงคนเดียวนี่แสดงว่าเขาคงฝังลูกเราเสียแล้วลูกของเราถูกนายสารถีฝังดินเสียแล้วลูกของเราถูกเขาฝังเสียแล้วพวกศัตรูคงจะดีอกดีใจกันใหญ่พวกฝ่ายตรงข้ามคงจะอิ่มอกอิ่มใจกันแน่แท้ ระหว่างที่พระนางทรงดำริอยู่อย่างนี้นายสุนันทะก็มาถึงและรีบเข้าเฝ้าทันทียังไม่ทันที่นายสุนันทะจะกราบทูลเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าก็รีบตรัสถามว่าลูกของเราเป็นอย่างไรเจ้าฝังเขาเสียแล้วหรือเขาเป็นคนง่อยเปลี้ยใบ้หนวกจริงๆหรือนายสุนันทะรู้สึกสงสารพระนางมากจึงรีบกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรดประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะขอกราบทูลตามที่ได้เห็นมากับตาถึงเรื่องราวของพระกุมารแด่พระแม่เจ้าทุกประการพระเจ้าค่ะพระนางจันทราเทวีตรัสรับรองว่าพ่อเพื่อนยากฉันไม่ถือสาฉันให้อภัยเธอเธอไม่ต้องกลัวอะไรพูดมาเถอะจงบอกมาตามจริงตามที่ได้เห็นได้ยินมากับตากับหูของตัวเองลำดับนั้นนายสุนันทาสารทีจึงกราบทูลว่าพระราชโอรสนั้นมิได้เป็นใบ้มิได้เป็นง่อยเปลี้ยองกลัวราชสมบัติจึงได้ทรงทำการลวงเป็นอันมากเพราะ

องค์ทรงระลึกถึงชาติก่อนที่พระองค์ได้เสวยราชสมบัติพระองค์เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องกลับไปตกนรกอันกล้าแข็งพระองค์เสวยราชสมบัติในการนั้น20ปีแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในนรก 80,000 ปีพระองค์กลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายอย่าพึงอภิเษกเราในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสอะไรในพระราชวังให้พระชนกชนนีได้ยินเลยพระราชโอรสทรงสมบูรณ์ด้วยองคาพยพมีพระรูปงดงามสมส่วนมีพระวาจาสละสลวยมีพระปัญญาทรงดำรงอยู่ในมรรคาแห่งสวรรค์ถ้าพระแม่เจ้ามีพระราชประสงค์ก็เชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์จะนำเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงที่พระเตมีราชโอรสประทับอยู่ฝ่ายพระเจ้ากาสีเสด็จมาภายหลังที่นายสุนันทากราบทูลแล้วครั้นได้ทราบความจริงดังกล่าวก็ทรงดีพระทัยอย่างยิ่งรีบรับสั่งให้กระจายข่าวอันดีนี้ไปในหมู่พระพรหมวงศาญาติข้าราชการอำมาตย์ขุนนางข้าราชการและประสงค์นิกรให้รับทราบกันให้กว้างขวางอย่างรวดเร็วเมื่อพระชนกพระชนนีทรงทราบข่าวดีจากนายสุนันทะเกี่ยวกับพระโอรสแล้วทั้งสองพระองค์ทรงดีพระทัยอย่างที่สุดถึงกับเตรียมการจะเสด็จไปเยี่ยมกันในทันทีทั้งนี้เพราะทั้งสองพระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยในพระราชโอรสมากนั่นเองในที่สุดอุดมการณ์ที่พระเตมีทรงตั้งไว้ก็สำเร็จลงได้ในคราวนี้โดยมีเทวดาให้ความช่วยเหลือฝ่ายพระเตมีเมื่อส่งนายสุนันทาสารถีกลับไปแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะผนวดทันทีพระองค์ทรงใคร่ครวญถึงการบวชว่าเป็นการหาทางออกให้แก่ชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ได้อย่างประเสริฐที่สุดระหว่างที่พระองค์ทรงคิดใคร่ครวญถึงเรื่องการบวชอยู่นั้นพระอินทร์ราชาแห่งเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่งล่วงรู้ความคิดของพระเตมีก็คิดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดหาบริขารเครื่องบวชให้โดยมีพระบัญชาให้วิสุกรรมเทพพบุตรเทพที่เกี่ยวกับงานช่างลงมาจากสวรรค์ไปเนรมิตอาสมขึ้นเนรมิตสถานที่พักกลางวันและสถานที่พักกลางคืนเนรมิตสระบัวอันรื่นรมใกล้ๆอาสมทำสถานที่นั้นให้อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ผลที่ให้ผลตลอดเวลาไม่มีฤดูกาลเนรมิตที่จงกลมประมาณ24ศอกเกลี่ยทรายที่มีสีสวยดังแก้วผึกหินสีขาวสลัวบนที่จงกรมสุดท้ายก็เนรมิตเครื่องบริขารสำหรับบวชเป็นฤาษีทุกอย่างอันมีผ้าเปลือกไม้สีแดงสำหรับนุ่งห่มหนังเสือใช้ทางบ่าหาบสำหรับใส่ผลไม้และไม้เท้าหนึ่งอันแล้วเขียนหนังสือบอกไว้ที่ฝาว่าใครผู้ใดใครจะบวชก็จงถือเอาเครื่องบริขารเหล่านี้บวชเถิดจากนั้นก็ไล่สัตว์จำพวกเนื้อและนกไม่ให้ใครมารบกวนอาสมเสร็จแล้วก็กลับไปยังวิมานของตนขณะที่พระกุมารทรงเพลิดเพลินอยู่กับความคิดที่จะบวชทันใดนั้นพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นอาสมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันลองเสด็จเข้าไปใกล้ๆทรงอ่านข้อความที่เขียนบอกไว้ทรงทราบว่านี่เป็นสิ่งที่ท้าวสักกะเทวราชประทานให้จึงเสด็จเข้าไปข้างในได้เห็นเครื่องบริขารที่เทวดาจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทรงตัดสินใจออกบวชทันทีพระเตมีทรงเปลื้องพระภูษาหรือเสื้อผ้าของพระองค์ออกทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงอีกผืนหนึ่งหยิบหนังเสือขึ้นพาดบ่าเกล้าผมเป็นมวยยกคานหาบขึ้นใส่บ่าทรงถือไม้เท้าก้าวออกจากอาสมทรงทดลองเดินไปมาอยู่พักหนึ่งก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าการบวชนี้ช่างเป็นสุขจริงหนอกล้าแล้วก็กลับเข้าสู่อาสมวางหาบและไม้เท้าลงขึ้นประทับนั่งบนอาสนะใบไม้ตั้งพระทัยเจริญพรหมวิหารจนสำเร็จฌานสมาบัติในที่นั้นวันนั้นนั่นเองเมื่อถึงเวลาเย็นฤาษีเตมีก็ออกจากอาสมทรงไปเก็บใบหมากเม่าที่เกิดอยู่ท้ายอาสมมานั่งเสวยประทับยับยั้งอยู่ในบริเวณนั้นด้วยการเจริญพรหมวิหารอย่างมีความสุขข่าวดีที่ได้ทราบจากนายสุนันทะทำให้พระบิดาพระมารดา
ทรงดีพระทัยอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนถึงกับทรงรีบร้อนให้จัดขบวนไปเยี่ยมพระกุมารทันทีฝ่ายพระเจ้ากาสีไม่ได้ทราบข่าวจากนายสุนันทะว่าพระกุมารยังทรงมีชีวิตอยู่และไม่ได้เป็นคนกาลกิณีไม่ใช่คนพิการแต่อย่างใดก็ทรงดีพระทัยมากรีบตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมจัดขบวนเสด็จเพื่อจะยกไปหาพระกุมารด้วยกันเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพวกท่านจงเร่งกันจัดขบวนรถเทียมม้าขบวนช้างพร้อมด้วยเครื่องดนตรีแห่แหนไปเราจะไปสอนลูกชายให้กลับมารับราชสมบัติแล้วก็มีรับสั่งให้บอกกล่าวแก่ประชาชนให้เดินทางไปด้วยกันเมื่อพวกสารถีพากันจูงม้าที่เทียมรถและม้าสินทบซึ่งเป็นพาหนะว่องไวมายังประตูพระราชวังแล้วสั่งนายสารถีคนหนึ่งประกาศทูลว่าได้เทียมม้าทั้งสองพวกนั้นไว้พร้อมแล้วพระเจ้ากาสีก็ตรัสแนะนำว่าพวกม้าอ้วนนั้นไม่ว่องไวส่วนม้าผอมก็ไม่ค่อยมีกำลังจงอย่าเอาไปด้วยในกองทัพเลยจงคัดเลือกเอาแต่ม้าที่มีสีสันมีลักษณะสง่างามวิ่งได้เร็วมีความสมบูรณ์ที่พร้อมสำหรับการเดินทางไกลเถิดพระเจ้ากาสีมีพระบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ประชุมกันได้3วันแล้วจึงเสด็จญาตราออกจากพระนครโดยมีประชาชนชาวเมืองตามเสด็จด้วยเป็นขบวนยาวเหยียดทีเดียวขบวนเสด็จเยี่ยมพระฤาษีเตมีเคลื่อนไปได้ไม่เร็วนักเนื่องเพราะคนมากมีการหยุดพักระหว่างทางบ้างแล้วในที่สุดก็บรรลุถึงอาสมของพระฤาษีในเวลาไม่ช้าและไม่เร็วนักเมื่อขบวนของพระเจ้ากาสีเสด็จถึงอาสมนายสุนันทะก็รีบเข้าไปหาพระฤาษีซึ่งขณะนั้นได้ออกมาเตรียมการต้อนรับอยู่แล้วพระฤาษีเตมีเห็นพระบิดาเสด็จมาพร้อมด้วยหมู่ขัตติยวงศ์บริวารและบุคคลอื่นๆอีกจำนวนมากก็ออกไปต้อนรับพระฤาษีเตมีทูลถามถึงสุขภาพอนามัยของพระบิดามารดาพระญาติว่าเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งพระเจ้ากาสีก็ตรัสตอบว่าทุกคนสบายดีพระเตมีทูลถามว่ามหาบพิตรไม่ทรงมัวเมาในสุราเมรัยหรือยังทรงดำริอยู่ในทศพิตรราชธรรมอยู่หรือเปล่าพระบิดาตรัสตอบว่าบิดาไม่ได้มัวเมาอยู่กับสุราเมรัยเลยทั้งยังดำรงอยู่ในทศพิตรราชธรรมอย่างมั่นคงเสมอมาราชพาหนะของพระองค์ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนหรือยังอยู่ดีมีสุขกันทั้งหมดเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีการเงินการคลังล่ะยังบริบูรณ์อยู่ไม่มีอะไรน่าห่วงพระฤาษีเตมีทูลต่อไปว่าการที่พระองค์เสด็จมานี้เป็นการดีแล้วขอให้เจ้าหน้าที่จงจัดราชบัลลังก์ให้ประทับตามพระราชประสงค์เถิดเจ้าหน้าที่ได้ยินดังนั้นก็ไปช่วยกันจัดที่ประทับแต่พระบิดาก็ไม่กล้าเข้าไปประทับพระฤาษีจึงสั่งเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อพระบิดาไม่กล้าขึ้นประทับบนบัลลังก์พวกท่านก็จงปูใบไม้ถวายแล้วเชิญเสด็จพระบิดาขึ้นประทับแต่พระบิดาก็ไม่กล้าขึ้นประทับอีกทรงประทับอยู่บนพื้นหญ้าทั้งนี้ด้วยความเคารพต่อพระฤาษีนั่นเองเพราะพระฤาษีในฐานะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมนั่งอยู่บนใบไม้ใครล่ะจะไปกล้านั่งเหนือกว่าท่านหรือเสมอกับท่านพระเจ้ากาสีมีคารวะธรรมอยู่ในพระทัยจึงไม่ประทับนั่งบนอาสนะที่ดีกว่าหรือเสมอกับอาสนะของพระฤาษีแต่ทรงเกรงประทับบนพื้นหญ้าพื้นดินซึ่งต่ำกว่าอาสนะของพระฤาษีจากนั้นพระฤาษีขึ้นไปในอาสมนำใบหมากเม่าออกถวายพระบิดาพระบิดาเห็นใบหมากเม่าก็ตรัสว่าบิดาคงบริโภคใบหมากเม่านี้ไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่อาหารของบิดาอาหารของบิดาต้องเป็นข้าวสาลีกับเนื้อปลาสินั่นจึงจะมีรสโอชะตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงหยิบใบหมากเม่ามากำไว้ด้วยความเคารพในพระฤาษีแล้วตรัสถามว่าพระฤาษีฉันอาหารอย่างนี้หรือพระฤาษีทูลว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรขณะนั้นขบวนเสด็จของพระนางจันทราเทวีพร้อมด้วยหมู่พระสนมซึ่งตามเสด็จอยู่ข้างหลังก็มาถึงพระอาสม
พระมารดารีบเสด็จเข้าไปจับพระบาทของพระฤาษีผู้เป็นพระโอรสกราบลงแล้วก็ทรงพระกันแสงพระบิดารีบตัดให้พระนางทอดพระเนตรดูใบหมากเม่าที่เป็นอาหารของพระโอรสทรงหยิบใบหมากเม่าหน่อยหนึ่งใส่พระหัตถ์ของพระนางแล้วพระราชทานแก่นางสนมอื่นๆคนละหน่อยฝ่ายพระบิดาเฝ้าสังเกตดูพระฤาษีอยู่ครู่หนึ่งก็ตรัสขึ้นว่าลูกรักพ่อเห็นลูกแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจเหลือเกินลูกอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวแล้วฉันแต่ใบหมากเม่าที่ไร้รสชาติเหตุไฉนจึงมีผิวพรรณผ่องใสนักพระเตมีทูลตอบว่าอาตมานอนอยู่ผู้เดียวบนใบไม้แต่มีผิวพรรณผ่องใสกองรักษาการก็ไม่ต้องมีเพราะการนอนลำพังผู้เดียวผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสอาตมาไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่ใฝ่หาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ปล่อยชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันคำนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสส่วนคนโง่ทั้งหลายหวนคิดถึงแต่อดีตและคิดฝันถึงแต่อนาคตผิวพรรณจึงเศร้าหมองไม่ผ่องใสเหมือนไม้อ้อที่ถูกเขาทิ้งไว้กลางแดดฉะนั้นพระบิดาพระมารดาพระบรมวงศานุวงศ์พระสนมอำมาตย์ขุนนางข้าราชการและประชาชนทั้งหลายได้เห็นพระฤาษีเตมีและได้ฟังธรรมะของท่านแล้วก็รู้สึกยินดีและมีสุขใจกันทั่วหน้าธรรมะเล็กๆน้อยๆแต่ลึกซึ้งในตอนท้ายนี่แหละมีประโยชน์ต่อผู้ฟังดีนักแม้นพระบิดาจะทรงเชื้อเชิญให้กลับไปรับราชสมบัติโดยแสดงให้เห็นถึงความสุขทางโลกดีกว่าสุขทางธรรมอย่างไรพระฤาษีเตมีก็ยังคงยืนหยัดในการออกบวชอยู่ท่าเดียวพระบิดาแม้จะทรงทราบว่าพระโอรสบวชเป็นฤาษีมีสุขดีแต่ในพระทัยก็ทรงอยากให้พระโอรสกลับไปครองราชสมบัติดีกว่าอยู่ในป่าความตั้งพระทัยเดิมที่จัดขบวนมาเยี่ยมพระโอรสไม่ได้ทรงปรารถนาจะรู้สุขทุกข์เท่านั้นแต่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้กลับไปครองราชสมบัติด้วยและเหตุผลข้อหลังนี้สำคัญที่สุดดังนั้นระหว่างที่ทรงนั่งสนทนาปราศัยกันพระบิดาก็ทรงคิดถึงแต่จะเกลี้ยกล่อมพระโอรสให้กลับพระนครอยู่ตลอดเวลาในที่สุดพระองค์ก็ทรงดำริว่าเราจะอภิเษกลูกของเราในอาสมนี้แหละแล้วจึงพากลับพระนครแต่พระฤาษีเตมีก็ทรงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลเพราะเห็นว่าการบวชเป็นทางออกไปจากทุกข์ได้สิ้นเชิงในบรรดาทางออกทั้งปวงการบวชเป็นทางออกที่ดีที่สุดพระฤาษีอุตส่าห์ทนทุกข์อยู่มาได้ตลอดระยะเวลา16ปีก็เพื่อจะได้ออกบวชปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ไปนี่แหละแล้วจะให้กลับไปอยู่กับทุกข์อีกย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านยืนยันเด็ดเดี่ยวขอให้การบวชเป็นทางออกของชีวิตพระฤาษีเตมีฟังพระบิดาเกลี้ยกล่อมก็ไม่ทรงเคลิบเคลิ้มตามแต่ทรงยืนยันที่จะบวชไปตลอดชีวิตเพราะทรงเห็นคุณประโยชน์ของการบวชดีกว่าการครองราชย์จึงทูลว่าคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่มการบวชควรเป็นเรื่องของคนหนุ่มอาตมาต้องการประพฤติพรหมจรรย์อาตมาไม่ต้องการราชสมบัติอาตมาเห็นเด็กหนุ่มแข็งแรงดีเป็นที่รักมารดาบิดาได้มาด้วยยากยังไม่ทันจะแก่ก็ตายไปเสียแล้วเด็กสาวกำลังรุ่นน่าเอ็นดูก็ถูกมฤตยูคร่าชีวิตเอาไปเหมือนหน่อไม้อ่อนงอกใหม่ๆถูกคนถอนทิ้งฉะนั้นคนเราไม่ว่ายังหนุ่มยังสาวก็ตายได้ทั้งนั้นใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่แล้วจะยังไม่ตายไปอายุของคนเราเป็นของน้อยนักเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปเหมือนอายุของปลาทั้งหลายในแม่น้ำน้อยวัยหนุ่มวัยสาวนั้นจะช่วยอะไรได้สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกห้อมล้อมอยู่เป็นนิดเมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปอยู่แล้วมหาบพิตรจะอภิเษกอาตมาไว้ในราชสมบัติทำไมเล่าพระบิดารับฟังคติธรรมคำสอนของพระฤาษีก็เริ่มรู้สึกซาบซึ้งพระทัยแต่ไม่ทรงเข้าพระทัยข้อธรรมตอนท้ายๆจึงตรัสถามว่าสัตว์โลกถูกอะไรครอบงำไว้ถูกอะไรห้อมล้อมไว้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นไปอยู่นั้นลดลงอธิบายใหม่ให้พ่อเข้าใจหน่อยสิพระฤาษีทูลตอบว่าสัตว์โลก
ถูกความตายครอบงำไว้ถูกความชราห้อมล้อมไว้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือคืนวันเป็นไปอยู่มหาบพิตรจงทรงทราบอย่างนี้ขอถวายพระพรเหมือนกับผ้าในหูผ้าในหูเขาทอไปได้เท่าใดข้างหน้าก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแม่น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นสู่ที่สูงฉันใดอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีกฉันนั้นแม่น้ำเต็มฝั่งพัดต้นไม้ริมฝั่งให้โค่นลงฉันใดความแก่และความตายก็พัดพาสัตว์โลกไปสู่ความตายฉันนั้นเมื่อพระฤาษีเตมีถูกพระบิดาทดลองใจว่าตั้งใจจะออกบวชจริงหรือไม่จึงได้เทศนาธรรมชี้ให้เห็นความจริงของชีวิตที่มีความตายเป็นที่สุดคติธรรมคำสอนของพระฤาษีเตมีแล้วก็ทรงรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจเกิดความเข้าใจในสัจธรรมชีวิตยิ่งกว่าเก่าถึงขนาดมีพระราชประสงค์จะออกผนวดจึงทรงพระดำริว่าเราจะไม่กลับพระนครแล้วจะบวชเสียในที่นี้แต่ถ้าลูกของเราจะกลับไปเราจะให้เขาสืบราชสมบัติแทนเราเพื่อจะทดลองใจของพระฤาษีว่าจะคิดบวชอยู่ต่อไปหรือไม่หรืออาจสึกออกไปครองราชสมบัติจึงตรัสเชื้อเชิญพระฤาษีให้ไปครองราชสมบัติอีกครั้งหนึ่งในทำนองเดียวกันกับครั้งก่อนคือลูกรักพ่อจะขอมอบกองพลรถกองพลม้ากองพลช้างกองพลราบและกองพลสวมเกราะให้แก่เจ้าพ่อจะขอมอบพระราชวังอันรื่นรมและนางสนมกำนันให้แก่ลูกคอยลูกกลับไปพระนครขึ้นครองราชสมบัติเถิดพอมีพระโอรสพระธิดาเพียงพอแล้วจึงค่อยออกบวชต่อภายหลังก็ได้เพราะตอนนี้ลูกยังอยู่ในปฐมวัยยังเป็นคนหนุ่มผมดำคลับยังไม่ถึงเวลาออกบวชรอให้แก่ผมหงอกก่อนเถิดจึงค่อยบวชแต่พระฤาษีเตมีก็ยังคงยืนยันหนักแน่นเหมือนเดิมว่าตัวท่านไม่ต้องการราชสมบัติขอมุ่งมั่นอยู่ในเพศของนักบวชต่อไปท่านเด็ดเดี่ยวว่ามหาบพิตรจะให้อาตมาเสื่อมเพราะทรัพย์ไปทำไมธรรมดาว่าทรัพย์ย่อมทิ้งบุคคลไปก่อนก็มีบางทีบุคคลทิ้งทรัพย์ไปก่อนก็มีแม้สิ่งอื่นๆก็เหมือนกันทั้งนั้นมหาบพิตรจะอ้อนวอนอาตมาให้มีภริยาไปทำไมถ้าอาตมากลับไปครองเรือนมีภริยาตอนอาตมายังมีชีวิตอยู่ภริยาอาจตายไปก่อนก็ได้ตอนภริยายังมีชีวิตอยู่อาตมาอาจตายไปก่อนก็ได้ความเป็นหนุ่มสาวที่ถูกชราครอบงำนั้นจะมีประโยชน์อะไรในโลกสันนิวาสซึ่งมีความแก่ความตายครอบงำอยู่จะเพลิดเพลินไปทำไมจะเล่นหัวไปทำไมจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรกับการแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรกับการมีบุตรภริยาอาตมาได้พ้นจากเครื่องผูกคือตัณหาเพราะอำนาจชาญสมบัติแล้วอาตมาทราบดีว่ามฤตยูไม่หลงลืมอาตมาเลยเมื่ออาตมารู้ว่ามฤตยูจ้องจะเล่นงานอยู่อย่างนี้แล้วจะมัวเพลิดเพลินไปทำไมจะมัวแสวงทรัพย์ไปทำไมผลไม้สุกแล้วก็หวั่นแต่จะร่วงหล่นไปตลอดเวลาฉันใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็หวั่นแต่จะตายอยู่ตลอดเวลาฉันนั้นตอนเช้ายังเห็นกันอยู่มากคนพอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่มากคนถึงตอนเช้าบางคนก็ไม่เห็นในแดนมฤตยูนั้นไม่มีชัยภูมิสำหรับพลรถพลม้าพลช้างและพลรายเลยจะรบด้วยเวทมนต์หรือติดสินบนด้วยทรัพย์ก็ไม่อาจจะเอาชนะมฤตยูได้มฤตยูไม่เลือกหน้าผู้ใดเลยไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์พราหมไม่เว้นพ่อค้าลูกจ้างคนจันทานคนเทขยะย่ำยีแหลกลานไปทั้งหมดทีเดียวควรรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่ารู้ว่าจะตายวันพรุ่งนี้มฤตยูผู้มีเสนามากไม่ยอมให้เราผัดผ่อนเลยพวกโจรยอมสละชีวิตได้เพื่อต้องการทรัพย์แต่อาตมาพ้นจากเครื่องพ้นคือทรัพย์นั้นแล้วจึงไม่ต้องการทรัพย์เชิญมหาบพิตรเสด็จกลับเถิดอาตมาไม่ต้องการราชสมบัติขอถวายพระพรเมื่อพระฤาษีเตมีกล่าวธรรมจบลง
ผู้ฟังทุกคนทุกหมู่เหล่าอันประกอบด้วยพระบิดาพระมารดาพระบรมวงศานุวงศ์พระสนม 16,000 นางเหล่าอำมาตย์ขุนนางข้าราชการและประชาชนอีกมากมายนับไม่ถ้วนได้เกิดความซาบซึ้งถึงการบวชจึงแจ้งความประสงค์แก่พระฤาษีว่าทุกคนจะขอบวชตามด้วยแต่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยกว้างขวางพระเจ้ากาสีจึงโปรดเกล้าให้ตีกลองประกาศในพระนครว่าใครผู้ใดต้องการจะบวชในสำนักลูกของเราก็พากันมาบวชได้ตามความประสงค์โดยพระองค์จะจัดเครื่องบวชให้จากนั้นก็มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่

0: เปิดท้องพระคลังทั้งหมดให้จารึกอักษรไว้ที่เสาท้องพระโรงว่าใครต้องการเงินทองก็ขนเอาไปเถิดในเวลานั้นชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างก็พากันละทิ้งบ้านร้านตลาดกิจการต่างๆพากันไปเฝ้าพระเจ้ากาสีเพื่อออกบวชเมื่อคนพร้อมเพรียงแล้วบริขารเครื่องบวชครบถ้วนแล้วการบวชก็ได้เริ่มขึ้นและสิ้นสุดลงภายในวันเดียวกันนั้นเองครั้นบวชกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในป่านั้นคลาคล่ำไปด้วยหมู่พระฤาษีและฤาษีนีอาสมสถานสามโยชน์ที่ท้าวสักกะเทวราชให้วิสุกรรมเทพบุตรมาสร้างถวายไว้นั้นบัดนี้เต็มไปด้วยนักบวชหลายหมื่นคนทีเดียวในการจัดการเรื่องอาสมพระฤาษีเตมีได้จัดให้พระฤาษีนีฤาษีผู้หญิงอยู่ในอาสมส่วนกลางทั้งนี้มิให้พวกผู้หญิงต้องหวาดกลัวพยันตรายและเป็นการป้องกันพยันตรายที่จะเกิดแก่ผู้หญิงส่วนพระฤาษีหรือฤาษีชายให้อยู่ในอาสมหลังนอกๆเพื่อเป็นเกราะกันภัยให้แก่ผู้หญิงนับแต่วันออกบวชพระฤาษีชายหญิงต่างดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระฤาษีเตมีแรกๆก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะต้องฉันเฉพาะผลไม้ใบไม้ไม่มีข้าวปลาให้กินถึงจะมีข้าวปลาก็ฉันไม่ได้เพราะเป็นของต้องห้ามเมื่ออยู่นานข้าวก็เคยชินและกลายเป็นของธรรมดาไปและในที่สุดผลไม้ใบไม้ก็กลับเป็นอาหารอันโอชาทั้งเป็นยาช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยนักบวชทั้งหลายเมื่อฉันผลไม้แล้วก็พากันปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถเมื่อฉันอาหารแล้วก็พากันรักษาศีลอุโบสถฟังคำสอนของพระฤาษีเตมีเจริญพรหมวิหารธรรมเจริญสมาธิไม่นานก็ได้บรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8กันหมดทุกท่านทุกคนอภิญญาความรู้ยิ่งยวดมีทั้งหมด6อย่างแต่ที่บรรดาพระฤาษีและฤาษีนีบรรลุนั้นเพียง5อย่าง1อิทธิวัติหรืออิทธิวิชาความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นเนรมิตกายคนเดียวให้เป็นหลายคนเนรมิตกายหลายคนให้เป็นคนเดียวล่องหนเหาะไปบนอากาศได้ดำดินได้ดำบนน้ำได้ 2. ทิพพโสตะหูทิพยานที่ทำให้มีหูทิพสามารถได้ยินได้ฟังอะไรตามใจปรารถนา 3. เจโตปริยะญาณะรู้ใจคนยานที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้รู้ใจผู้อื่นอ่านความคิดของเขาได้เช่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาเป็นคนใจดีหรือใจร้ายเขากำลังคิดอย่างไรกับเราเป็นต้น 4. ปุพเพนิวาสานุสติระลึกชาติได้ยานที่ทำให้ระลึกชาติได้เช่นรู้ว่าชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรชาติก่อนเคยเป็นลูกของใครหรือเคยทำอะไรมาบ้าง 5. ทิพพะจักขุตาทิพย์ยานที่ทำให้มีตาทิพย์สามารถมองเห็นการทั้งอดีตและอนาคตเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นได้เช่นมองเห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในปีหน้าเป็นต้นต่อไปสมาบัติคือภาวะสงบประณีตที่พึงเข้าถึงได้รูปฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะกำหนดที่ว่าหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะกำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์อากินจายายตนะกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญายตนะภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มองเห็นตัวอย่างที่ดีได้พบแนวทางที่ดีก็ทำให้คนเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตให้ต่างไปจากเดิมได้จะเห็นได้จากในบทนี้มีพระราชาเมืองอื่นที่ได้ทราบข่าวพระราชาเมืองพาราณสีทิ้งราชสมบัติไปออกบวชก็นำกำลังทหารไปหมายจะยึดราชสมบัติเสียทั้งหมดแต่ครั้นตามไปพบได้เห็นแบบอย่างชีวิตที่ดีเห็นแนวทางชีวิตที่ประเสริฐได้ฟังคำสอนอันประเสริฐชีวิตก็พลิกกลับทันทีจากที่จะยึดราชสมบัติก็เปลี่ยนเป็นออกบวช ดีกว่า ทั้งนี้เพราะเห็นว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจึงกลับมุ่งมั่นออกบวชตามในครั้งนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าสามนตราชของประเทศซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันทรงทราบข่าวว่าพระเจ้ากาสีออกผนวดแล้วจึงทรงดำริว่าเราจะไปยึดเอาราชสมบัติในกรุงพาราณสีแล้วก็ทรงยกกองทัพเข้าสู่พระนครพาราณสีได้โดยปราศจากการต่อต้านใดๆพระราชาทรงนึกแปลกพระทัยว่าทำไมราชธานีจึงว่างเปล่าดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยพอเสด็จเข้าสู่พระราชวังก็ทอดพระเนตรเห็นแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายถูกทิ้งเกลื่อนกราดปราศจากผู้เหลียวแลก็ทรงพระดำริว่าทรัพย์สินเหล่านี้คงจะนำพยันตรายมาให้เป็นแน่เพื่อสืบหาความจริงจึงรับสั่งให้เรียกพวกขี้เล่ามาแล้วตรัสถามว่ามีพยันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่พระราชาของพวกเจ้าหรือพวกขี้เล่ากราบทูลว่ามิได้มีพยันตรายใดๆดอกพระเจ้าค่ะแล้วทำไมพระราชาของพวกเจ้าจึงทิ้งราชสมบัติไปซะเรื่องมันเกิดจากพระฤาษีเตมีที่ไม่อยากจะครองราชสมบัติแล้วเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนง่อยเปลี้ยใบ้หนวกอยู่ถึง16ปีจนออกไปอยู่ป่าบวชเป็นฤาษีเพราะฉะนั้นพระราชาของพวกข้าพระบาทพร้อมด้วยพระปยุรญาติอำมาตย์ขุนนางข้าราชการและประชาชนส่วนใหญ่จึงได้ออกบวชตามพระเจ้าค่ะแล้วพระราชาของพวกเจ้าเสด็จออกไปทางไหนออกไปทางประตูทิศตะวันออกพระเจ้าค่ะพระเจ้าสามนตราชตรัสขอบใจพวกขี้เล่าแล้วยกทัพเสด็จออกไปตามจนกระทั่งถึงฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วจึงรับสั่งให้หยุดพักเหนื่อยสักครู่ขณะนั้นพระฤาษีเตมีทราบว่าพระเจ้าสามนตราชเสด็จมาจึงออกไปต้อนรับเหาะขึ้นกลางอากาศแสดงธรรมแก่พระเจ้าสามนตราชคันพระเจ้าสามนตราชพร้อมด้วยบริษัทบริวารได้สดับธรรมเทศนาแล้วก็ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนเห็นประโยชน์สุขของการออกบวชวิเศษกว่าการครองเรือนจึงพากันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่านั้นต่อมาได้มีพระราชาเมืองอื่นๆอีก3พระองค์ทรงทราบข่าวว่าพระราชาเมืองกาสีเสด็จออกผนวดจึงยกกองทัพไปเมืองพาราณสีหมายจะรับราชสมบัติเมื่อทรงทราบข่าวความจริงจึงยกกองทัพไปที่อาสมได้ฟังธรรมของพระฤาษีเตมีแล้วจึงออกบวชเป็นฤาษีกันทุกพระองค์สถานที่ป่าแห่งนั้นจึงกลายเป็นมหาสมาคมของนักบวชหลายหมื่นท่านพวกสัตว์พาหนะที่ขับขี่ไปก็ค่อยๆกลายเป็นช้างป่าสัตว์ป่ารถพาหนะก็ค่อยๆชำรุดทรุดโทรมผุพังไปทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้สอยต่างๆที่ไม่ใช่ของจำเป็นสำหรับนักบวชก็อยู่เรี่ยรายเกลื่อนกล่นในที่นั้นดุจทรายเกลี่ยถนนพระฤาษีทั้งหลายขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมณธรรมไม่ใช่พวกเช้าเอนเพนนอนในที่สุดก็สำเร็จฌานสมบัติกันหมดทุกท่านเมื่ออยู่กันจนสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามพรหมวิหารพวกช้างม้าถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ด้วยมีจิตใจเลื่อมใสในหมู่พระฤาษีซึ่งทรงศีลทรงธรรมเมื่อตายไปแล้วได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจร6ชั้นนี่คือผลแห่งการเลื่อมใสคนดีคุณผู้ฟังคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวาดหวังความสำเร็จต้องรู้จักรอคอยดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันความหวังในผลย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมามีความสุขมีความเศร้าโศกนอนหลับหรือไม่ขอฝากไว้ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกและวันนี้เช่นเคยนะคะขอเชิญน้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: ตั้งใจฟังนะปกติคนจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่ยากมากนะตอนนี้เราจะเอาธรรมะจากพระพุทธเจ้าเลยก็คือเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้ฟังแล้วเข้าใจไม่ยากนะคะพวกเราฟังแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่คอยอธิบายให้ฟังอันไหนที่ไม่ชัดเจนอาจารย์ก็จะถามว่าอันนี้เข้าใจไหมก็รีบบอกประโยคนี้ไม่เข้าใจเลยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายขยายความนะคะแต่ถ้าเข้าใจดีก็จะให้อ่านไปเรื่อยๆพระสูตรนี้สำคัญมากนะเอาพวกเราตั้งใจฟัง
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อสติมัตโตสัทธาพัทธันตี
3: สาธุ
4: ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์กราบขอโอกาสท่านอเยและขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน
3: สาธุ
4: ปฐมเสทกะสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่เทศกะนิคมสูตรที่หนึ่งจากพระไตรปิฎกพระสูตรและอรรถกถาแปลสังยุตตนิกายมหาวารวัคเล่มที่30ข้อที่758สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิคมของชาวสุมภะชื่อเสทกะในสุมภะชนบทณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไว้แล้วเรียกสิทธิ์ชื่อเมทัคถาลิกะมาบอกว่าเมทัคถาลิกะผู้เป็นสหายมาเถิดมาขึ้นไม้ไผ่แล้วยืนอยู่บนคอของเราเมทัคถาลิกะผู้เป็นสิทธิ์รับคำของนักไต่ราวแล้วขึ้นราวไม้ไผ่ยืนอยู่บนคอของอาจารย์ครั้งนั้นแลคนจันทานนักไต่ราวจึงพูดกับเมทัคถาลิกะผู้เป็นศิษย์ว่าเมทัคถาลิกะผู้เป็นสหายท่านจงรักษาเราเราจะรักษาท่านเราทั้งสองต่างคุ้มครองกันและกันต่างรักษากันและกันอย่างนี้จักแสดงศิลปะจักได้ลาภและจะลงจากราวไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีปลอดภัย
3: เอาฟังถึงตรงนี้เข้าใจไหมหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีจันทานคนหนึ่งแล้วก็มีลูกศิษย์แล้วก็เอาไม้ไผ่

0: แล้วเราก็จะได้เงินเยอะๆไงทีนี้ต่อไปมาฟังว่าลูกศิษย์ที่อยู่ข้างบนนะชื่อเมนทกะนะเขาจะพูดยังไงกับอาจารย์เขา
1: ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วเมทกถาลิกะผู้เป็นศิษย์ได้กล่าวตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหาไม่ได้ท่านจงรักษาตนผมก็จะรักษาตนเราทั้งสองต่างคุ้มครองตนต่างรักษาตนอย่างนั้นจักแสดงศิลปะจักได้ลาภและจักปลงจากไม้ไผ่ได้โดยปลอดภัย
0: ได้ยินแล้วเข้าใจใช่ไหมอาจารย์เข้าใจผิดเนาะอาจารย์สั่งว่าเฮ้ยไอ้ลูกศิษย์รักษาข้าด้วยข้าจะรักษาเองแล้วเราจะได้เล่นได้ดีแล้วเราจะได้เงินเยอะๆแต่ลูกศิษย์บอกว่าเอ๊ไม่ใช่นะอาจารย์ผมว่าอาจารย์ก็รักษาตัวอาจารย์ให้ปลอดภัยผมก็จะรักษาตัวผมให้ปลอดภัยถ้าอย่างเนี้ยเราถึงจะเล่นได้ดีแล้วก็ได้เงินเยอะอันนี้แสดงว่าอาจารย์กับลูกศิษย์เริ่มมีความเห็นต่างกันละนะคะมาดูพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า
1: เหตุผลในข้อนั้นมีดังนี
0: ้
1: เหมือนศิษย์ชื่อเมทกถาลิกะได้พูดกับอาจารย์ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเธอพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาตนพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นอย่างไรบุคคลเมื่อรักษาตนด้วยการซ่องเสพด้วยการเจริญด้วยการกระทำให้มากชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนอย่างไรบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยความมีจิตประกอบด้วยเมตตาด้วยความเอ็นดูชื่อว่ารักษาตนบุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเธอพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาตนพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนปฐมเศรษฐกะสูตรที่9จบ
0: สาธุฟังแล้วเข้าใจไหมหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจมันแบบชัดเจนหนอตั้งใจฟังให้ดีการรักษาในกรณีนี้มี2กรณีละนะคือรักษาตนกับรักษาคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาตนด้วยการภาวนาสติปัฏฐาน4ส่วนรักษาผู้อื่นนั้นให้รักษาด้วยความ1ขันติแม่นบ่แม่นเฮาเจ้าคนนี้อดทนหน้ามืดนะเป็นที่แค่ตบหัวมันซะกันต้องอดทนนะขันติแต่ขันติอาจารย์แปลว่าไงนะชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วนี่คือขันติเพราะนั้นเราบางทีเราก็รำคาญแม่เหมือนกันเนาะแม่เราก็นอนเนี่ยแต่เราก็อดกลั้นว่าเราจะต้องชอบใจความดีเราจะต้องอดทนไม่ทำชั่วกับแม่ต้องไม่พูดจาหยาบชั่วกับแม่เนี่ยเขาเรียกว่าเราขันตินอกจากขันติกับแม่แล้วเรายังต้องอะไรอีกเราจะช่วยคนอื่นต้องช่วยได้หนึ่งขันติสองอหิงสาคือต้องไม่เบียดเบียนเขาเราจะช่วยเขาทำไมเราต้องพูดดุด้วยล่ะยังไงเขาเบียดเบียนแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันก่อนลุงลีไปจมก่อนมันนี่มันผู้ชายปีเนี่ยเบียดเบียนละคนงานหูร้อนเลยการช่วยคนอื่นต้องหนึ่งขันติสองไม่เบียดเบียน3เมตตาเป็นมิตรไมตรีหวังดีมีความสุขนะคนเมตตานี่มีความสุขนะคนเบียดเบียนไม่มีความสุขและเอ็นดูยังเอ็นดูอีกนะคะนี้ชื่อว่ารักษา

0: ู้อื่นเข้าใจไหมเจริญสติปัฏฐาน4ภาวนาสติปัฏฐาน4เช่นคุณยายเนี่ยถ้าคุณยายมีสติในกายจะเคลื่อนจะไหวจะเหยียดจะงอก็ค่อยๆทำแบบมีสติเนี่ยฟ้าก็ถามคุณยายทำอะไรเนี่ยคุณยายก็ตอบว่าฉันทำประโยชน์ตนอยู่คือฉันก็ฝึกสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าสอนให้มีสติว่าในตัวคนเรามันมีกระดูกและกระดูกเนี่ยถ้าเคลื่อนไหวไม่ดีมันจะแตกจะหักแล้วพอมันแตกมันหักกับฉันน่ะลำบากฉันน่ะเจ็บเพราะนั้นฉันทำประโยชน์ตนฉันภาวนาสติปัฏฐาน4ฉันคอยระลึกรู้กายในกายว่าร่างกายนี่มีกระดูกซ่อมอยู่ข้างในและถ้าเคลื่อนไหวหกล้มหกลุกเนี่ยมันจะหักมันจะแตกฉันก็มีสติในกายเพราะนั้นคุณยายมีสติในกายเป็นการทำประโยชน์ตนไหมคะเป็นแต่ในขณะที่ทำประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ให้กับฟ้าด้วยไหมพอคุณยายไม่ล้มไม่ป่วยในฟ้าก็มีเวลาไปทำงานทำประโยชน์อย่างอื่นจริงไหมแต่ถ้าคุณยายล้มกระดูกหักเนี่ยโอ้โหคุณยายก็ลำบากคนอื่นก็ลำบากเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนเจริญสติปัฏฐาน4เป็นคนที่ทำทั้งประโยชน์ตนและ
1: ประโยชน์
0: ผู้อื่นแต่ทีนี้พอคุณยายต้องดูแลคนอื่นบ้างเราต้องทำประโยชน์คนอื่นแล้วเนี่ยคุณยายก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วลูกหลานก็เยอะเนาะแต่ว่าเขาก็มางอแงงอแงมาหวังพึ่งคุณยายคุณยายก็ต้องเป็นที่พึ่งให้เขาก็คือทำประโยชน์ให้เขาใช่ไหมคุณยายต้องทำด้วยความอดทนไหมนะอดทนนะฟื้นนะหายใจยาวๆลึกๆอยากจะด่ามันจะตายแต่ก็เอาวะอดทนเนี่ยนะอยากจะบ่นเอ้าไม่บ่นละเอ้าอย่างเงี้ยอาการเอ้าเอ้าเนี่ยก็คือเราอดทนเขาสองเราไม่เบียดเบียนเขาสามเราเมตตาเขายังเป็นมิตรไมตรีอยู่และสี่เราเอ็นดูเขานี่คือเราทำประโยชน์ให้เขาใช่ไหมพอเราทำประโยชน์อย่างนี้เขาก็จะรักคุณยายไหมเขาก็รักคุณยายเลยเป็นประโยชน์เราไปด้วยไหมเขาก็เลยมาช่วยเหลือเราอันโน้นอันนี้เนี่ยเพราะนั้นการที่เราอดทนทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเลยกลายเป็นประโยชน์ตนไปด้วยเข้าใจหรือยังเนี่ยอันนี้ก็ตรงกับตัวอย่างที่ว่าคนจันทานที่เป็นนักกายกรรมนะเขาก็เอาไม้ไผ่มาวางบนคอเขาแล้วบอกเอาเองปีนขึ้นไปเลยพอไปอยู่ข้างบนสุดแล้วก็โอ้โหมันก็หนักเนาะก็บอกลูกศิษย์ว่าเฮ้ยเองรักษาข้าด้วยนะข้าก็จะรักษาเองเราจะได้เล่นได้สำเร็จแล้วเราจะได้เงินทองจากการเล่นกายกรรมแต่ลูกศิษย์ก็บอกว่าผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าผมน่าจะระวังตัวผมให้ดีที่สุดและอาจารย์ก็ระวังตัวอาจารย์นั่นแหละอันนี้คือการพูดจาของจันทานสองคนพระพุทธเจ้าได้ยินเขาพูดเสร็จพระเจ้าก็เลยมาสอนภิกษุนะพระพุทธเจ้ามีอุปกรณ์การสอนเพียบเลยนะคะแค่จันทานคุยกันแล้วจันทานคนที่เป็นลูกศิษย์ฉลาดพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนพระภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายก็จงทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยการที่ดูแลตัวเองด้วยสติปัฏฐาน4ภาวนาเธอจงเสวติจงเสพสติปัฏฐาน4เธอจงภาเวติจงภาวนาสติปัฏฐาน4เธอจงภาหุลีกโลติเธอจงกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4เมื่อเธอทำอย่างนี้เป็นการทำประโยชน์ตนและเลยพลอยทำประโยชน์ผู้อื่นไปด้วยเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นมีนักบวชคนหนึ่งเดินออกมาเราก็แอบเห็นเขาเดินออกมาแต่เขาไม่เห็นเราหรอกแต่เราเห็นนักบวชคนนี้เดินอย่างมีสติในกายเดินอย่างมีสติในเวทนานะคะเขาเดินอย่างมีสติเขาก็ระวังตัวของเขาเองแต่ชาวบ้านเห็นแล้วเลื่อมใสไหมเลื่อมใสเกิดความสุขไหมเกิดประโยชน์กับชาวบ้านไหมพอชาวบ้านเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีจิตใจเขาก็เบิกบานแล้วเขาก็ได้บุญทันทีเนี่ยภิกษุรูปนั้นไม่รู้เรื่องหรอกภิกษุรูปนั้นก็สำรวมของเขาเป็นปกติของเขาแต่ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสก็ได้ประโยชน์ไปใช่ไหมแต่ถ้าชาวบ้านคิดไม่เป็นชาวบ้านก็สลีดสมมตินะมาทำเป็นเป๊ะท่าเนาะเดินจ้าอย่างเป็นล่ำเป็นเหลือจบไปเลยชาวบ้านคิดไม่เป็นก็ได้บาปไปแต่ถ้าชาวบ้านคิดเป็นก็ดูอ้อนักบวชคนนี้เดินระวังเนาะกลัวจะลื่นกลัวจะหกล้มเขาก็ระวังตัวเขาก็เป็นการเจริญสติก็สาธุอนุโมทนานึกออกไหมคะอย่างนี้เป็นต้นชัดหรือยังนี่ได้ฟังธรรมจากพระไตรปิฎกหรือยังสั้นๆแต่ชาวบ้านเข้าใจยากใช่ไหม
2: แต่ถ้าอ่านคนเด
0: ียวอ่านคนเดียวบอกหูเรื่องไอ้ยังบะไอ้ยังบะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลกมี5ประเภท1พระพุทธเจ้าหาได้ยากมากเป็นล้านล้านปีมีมาพระองค์หนึ่ง2คนที่นำพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามาแสดงเข้าใจไหม พราะฉะนั้นครั้งนี้พวกเราก็ร่วมอนุโมทนากับเจ้าอาวาสที่เอาพระไตรปิฎกมาให้พวกเราฟังเอาสาธุดังๆสา
1: ธุอนุโมทามิกราบอนุโมทนากับท่านพระอาจารย์ที่ได้ขยายความให้ชัดเจน
0: สาธุนะ 1. พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากมาก 2. บุคคลที่นำธรรมะพระเจ้ามาแสดง 3. บุคคลที่ฟังแล้วหลุดพ้นโอ้โหหายากไหมส่วนมากฟังแล้วก็เข้าใจแต่ทำไปได้อย่างเงี้ยนะ 4. ฟังแล้วแม้ไม่บรรลุแต่พยายามออกมาปฏิบัติก็หายากไหมคะหายากมากและ 5. กตัญญูกตเวทิตบุคคลนี่5คน5ประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเอาว่าไปมีใครบ้าง1
1: พระพุทธเจ้า
0: 2
1: บุคคลผู้นำพระสัทธรรมพระพุทธพจน์มาแสดง
0: 3
1: บุคคลที่
0: ฟังธรรมแล้วก
1: ็บรรลุธรรม
0: บรรลุธรรมไปเดี๋ยวหายากจริง
1: 4บุคคลที่ฟังธรรมแล้ว
0: แม้จะยังไม่บรรลุแต่ก็นำมาปฏิบัติตามนะคะหาได้ยากไหมคะ
1: หาได้ยาก
0: และ5กตัญญูคนที่รู้คุณคนอื่นนะคะเอาทบทวนลุงนิดลุงนิดจะโดนสอบแล้วเด้ออาจารย์สอนไปหรือยังเรื่องผู้ที่มีอุปการะมากที่สุดมีอยู่แค่3ประเภทสอนหรือยังลืมไปละอ่านพูดเลย
1: บุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อเรามาก3จำพวก1บุคคลที่ทำให้เราได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ
0: นี่คือบุคคลจำพวกที่1ที่เป็นผู้ที่ถือว่ามีบุญคุณต่อเรามากมากเพราะว่าชีวิตชาวบ้านเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในป่ารกดงทึบสับสนไปมาลุงนิดก็เคยหลงทางมาก่อนสมัยก่อนก็เอาเหล้าเป็นที่พึ่งกินเหล้านึกว่าจะม่วนเอาเงินเป็นที่พึ่งก็หาเงินหน้ามืดใช่ไหมเราก็คิดเอานั่นเอานี่เอาเมียเป็นที่พึ่งเมียก็ซ้ำมาป่วยเนี่ยเราหาที่พึ่งมานานแต่ณวันหนึ่งถ้าเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะใครคนนั้นแหละมีอุปการะแก่เรามากทีเดียว
1: บุคคลจำพวกที่สองก็คือบุคคลใดก็ตามที่ช่วยให้เราได้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลนี้แหละชื่อว่าผู้มีอุปการะมาก
0: ประเภทที่สอง
1: บุคคลประเภทสุดท้ายคือบุคคลใดก็ตามที่ช่วยให้เราหลุดพ้นด้วย
0: เจโตวิมุตติ
1: และปัญญาวิมุตติ
0: บรรลุอรหัตผลเลยเนี่ยนะใครมาทำให้เราบรรลุอรหัตผลเลยคนนั้นก็มีอุปการะมาสามประเภทเท่านั้นในโลกนี้พุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลอื่นไม่มีใครที่จะมีอุปการะมากเท่าบุคคลสามประเภทนี้เท่านั้นนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะติกนิบาตนะ
1: สรุปพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าบุคคลทั้งสามนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้ด้วยการไหว้การสักการะการบูชาหรือว่าการดูแลด้วยปัจจัย4
0: จะสร้างกุฏิถวายให้หมื่นหลังก็ยังไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณมันยังตอบแทนไม่ได้จะถวายจีวรให้เป็นแสนชิ้นล้านชิ้นก็ไม่ใช่การตอบแทนจะถวายอาหารทุกวันวันละเป็นพันชุดก็ไม่ใช่การตอบแทนเพราะมีอุปการะมากเข้าใจไหมนี่คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะได้ฟังสองเรื่องนะเนี่ยโชคดีไหมเนี่ยได้ฟังเรื่องอะไรคะเนี่ยเรื่องทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นกับได้ฟังเรื่องบุคคลผู้หาได้ยาก5ประเภทและบุคคลผู้มีอุปการะมาก3ประเภทนะคะเอาทำไมต้องเป็นบุคคลผู้มีอุปการะมากเพราะเราอยู่ในกลุ่มที่5หรือเปล่ากลุ่มที่5คือกตัญญูกตเวทิตบุคคลเรารู้คุณคนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าแม้แต่เขาให้ข้าวเรากินสักมื้อหนึ่งเราก็ต้องสำนึกบุญคุณจริงไหมในวันที่เราไม่มีสตังเลยในวันที่เราหลงทางอยู่กลางป่าเนี่ยกระตังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีชาวป่าคนนึงมาแบ่งอาหารให้เรากินมื้อหนึ่งแล้วก็บอกทางให้เราออกไปบ้านได้ถูกต้องเนี่ยเราจะสำนึกบุญคุณคนนี้มากจริงไหมอาหารก็แค่มื้อเดียวและบอกทางนิดเดียวเขาไม่ได้ลงทุนอะไรแต่เรากลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเราได้กลับไปอาบน้ำอยู่บ้านอย่างปลอดภัยเนี่ยเราจะสำนึกบุญคุณคนนี้มากใช่ไหมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเรามากไหมมากๆๆๆๆๆๆๆเลยนะที่ทำให้เราเนี่ย ละชั่วแล้วทำแต่ความดีชีวิตเราจึงปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจึงไม่มีใครจะมีอุปการะมากแก่เรามากเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกนึกถึงจะทำชั่วคราใดก็มีหิริโอตตัปปะละอายบาปกลัวบาปมุ่งทำแต่ดีคิดแต่ดีพูดแต่ดีอายุวันโนสุขังพลังนิพพานะปัจจโยโหตุ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจคุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ปี2569
3: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรม